เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: คุณกำลังฟัง BP Radio Online

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: แอนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: Mio.
1: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
0: Whatever you want คุณจะให้ You buy through แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ You ดีกว่า
1: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงบ่ายนะฮะกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ Win Digital นะครับมาแล้วเรียบร้อยสำหรับบ่ายนี้วันนี้ตรงกับบ่ายวันที่13ครับวันนี้พฤหัสบดี13เดือนสิงหาคมนะครับต่อจากเมื่อวานนี้วันแม่แห่งชาติเมื่อวานนี้หลายๆคนก็หยุดกันนะครับแต่บางคนหลายคนก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันเช่นเคยไม่ได้หายไปไหนหลายคนยังคงทำงานยังคงปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมวันนี้กลับมาก็ทำงานเหมือนเดิมนะ13สิงหาคม13 14ครับพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะฮะอีก2วันนะครับในการที่จะมาฟังเพลงทำงานกันต่อวันเสาร์หลายๆคนก็คงยังทำงานกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยครับและแน่นอนช่วงนี้อยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมดีๆจาก True Detect นะครับซึ่งทาง True เองเขาก็มีการจัดกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างล่าสุดนี้ก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเกาะพังงานหน่วยงานในพื้นที่การท่องเที่ยวราชการต่างๆนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเกาะพังงานนะครับแล้วก็ขยายโครงข่ายสัญญาณ 4G 5G นะครับในพื้นที่เกาะพังงานนะครับให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพกันนะฮะคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปอัพโหลดลงออนไลน์การขายของออนไลน์ต้องสแกนได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการใช้โซเชียลจะต้องลื่นไหลนะฮะโดยเฉพาะใครที่ใช้ลูกTrue Detectอยู่นะฮะด้วยงานนี้ฮะฟูลมูนพื้นป่าท้องฟ้าทะเลนะฮะถึง Wellness Destination นะครับในงาน Feel All The Feelings นะครับแอดเกาะพังงานนะครับชาร์จพลังชีวิตนั่นเองครับซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกันนะครับเกาะพังงานเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของ 5G ที่ทันสมัยด้วยนะครับนี่ที่เกาะพังงานแหล่งรวมความบันเทิงไลฟ์สไตล์หลากหลายธรรมชาตินะครับน้ำตกพื้นป่าอุดมสมบูรณ์หมู่บ้านชาวเกาะชาวทะเลชาวประมงนะฮะอาหารทะเลที่หลากหลายนะครับรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกันได้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมการฝึกสมาธิทุกอย่างอยู่ในเกาะพังงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณก็ดีเนี่ยลูกค้าแล้วก็ชาวต่างชาติก็ต้องแน่นด้วยนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องการให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะฮะเขาบอกว่าในการท่องเที่ยวประเทศไทยระบุว่าปี68ที่ผ่านมามีคนมาเที่ยวเกาะพังงานเนี่ยรวมแล้วกว่า1,700,000คนนะฮะคนไทยประมาณ500,000กว่าส่วนฝรั่งนั้นเยอะมากเลย1,200,000กว่าคนทีเดียว70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มาเที่ยวเกาะพังงานนะครับแล้วหลายคนเนี่ยใช้ซิมทรูด้วยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อซิมที่สนามบินแล้วถอดซิมเขาออกก็เก็บไว้แล้วก็เอาซิมทรูใส่เข้าไปเพราะนั้นลูกค้าชาวไทยชาวต่างชาติจะต้องใช้งานอย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพครับนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จาก True นะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยกันละกันครับมาทักทายกันช่วงนี้กับยำปูม้า7ยอดด้วยนะครับยังนัวแซ่บกันได้อยู่นะยำปูม้า7ยอดนะครับกับในส่วนของกิจกรรมวันแม่ยังมีอยู่นะครับ13 14อีก2วันนะครับพาคุณแม่ไปทานคุณแม่พาคุณลูกไปทานลดไปเลย 12% นะที่ยำปูม้า7ยอดครับและทานอาหารอร่อยที่ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทครับเมนูอาหารที่หลากหลายนะครับหมูหมึกกุ้งเมนูปลาที่นี่มีครบครันเมนูผักต่างๆ2สาขาครับแยกหลุยส์กำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับใกล้สาขาไหนแวะใช้บริการกันได้เลยจ้ามาทักทายข้อความกันดีกว่าวันนี้ที่มาเซย์ฮายดีเจกันนะครับสวัสดีพี่โอในรายการวันนี้ขอเพลงปรารถนาของเอน้ำทิพย์นะฮะเอน้ำทิพย์นะครับบีนะครับน้ำใจนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังได้กันละกันนะฮะพี่สิทธิ์114ครับทักทายด้วยละกันฮะขอเพลงยินดีที่จะทำนะครับในเวอร์ชันโคฟเวอร์กันละกันนะฮะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะครับทักทายมาด้วยเซย์ฮายครับดีเจวินขอเพลงตัดไฟต้นลมนะฮะของมังกี้แอ็กด้วยกันละกันครับและก็สาวลูกปัดนะครับแม่โจบอกว่าขอเพลงซากอ้อยหน่อยจ้านะซากอ้อยซากใจนี่ครับพี่รับมาบอกว่าดีเจขอเพลงดอกลำดวนจ้ะดอกลำดวนไปบานพริกป่นนะนะพี่เฟิร์สชลบุรีบอกว่าหิวแกงหิวแกงเนื้ออันนี้คือชื่อเพลงใช่ไหมชื่อเพลงหิวของวงแกงเนื้อใช่ไหมฮะอ๋อรวมหัวกันหลอกฉันเธอแอบคบกันทุกทีที่เพ้อนะฮะทักทายพี่อ้อยสังกำแพงด้วยนะครับพี่อ้อยตอนนี้พี่อ้อยอยู่กับใครลูกกลับหรือยังกาตาแอร์ไลน์ล่ะฮะอเมย์บอกว่าทักทายช่วงบ่ายแล้วกันนะฮะขอเพลงค่ะ
คาตาของนุ่นิวกับโบกี้แล้วกันโอ้ยเพิ่งปล่อยเพลงนี้มาหรอโอเคเลยเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันนะคาตาคาใจพินัทพงศ์องครักษ์นครนายกสวัสดีครับดีเจรายงานตัวครับวันนี้ขอเพลงหน่อยชื่อเพลงอะไรอ่ะเพลง AI เหรอฮะอ๋อขนาดกูจนมืออิจฉาเวอร์ชัน AI ท้องฟ้าแดดร้อนมากเลยส่งภาพบรรยากาศมานะครับที่นครนายกนะครับไม่มีฝนใช่ไหมพิวดี้พลังกูลครับจากลำปางขอเพลงหน่อยครับอย่าพูดเลยของแรปเตอร์นะฮะลำปางแดดแรงมากครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเย็นนี้นะครับปกติฝนมันจะมาช่วงเย็นช่วงค่ำพี่เย็นๆค่ำๆจะมาพี่ทวิกี้สวัสดีครับขอเพลงของอีกที่หนึ่งเพลงครับได้เลยพี่เอกนรินทร์สวัสดีครับดีเจตอนบ่ายขอเพลงไอ้หนุ่มดอยเต่าครับปัดโทษสรรหาเพลงใหม่ละนะฮะพี่ต๋องสิทชอยสวัสดีครับขอเพลงคิดถึงเธอแรปเตอร์กันละกันครับคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้นะฮะโปเต้พราม6รายงานตัวจ้าทำงานไปด้วยนะฟังเพลงไปด้วยโปเต้โปแตะนะฮะแล้วก็พี่เฟิร์สบอกว่าใช่แล้วครับดีเจเพลงหิวแกงเนื้อนะฮะอ๋อพี่อ้อยว่าวันนี้กลับกาตาร์วันนี้จะดีเจโอเคนะฮะเดินทางปลอดภัยกลับมาหาแม่นะครับช่วงของเทศกาลนะครับวันหยุดยาววันหยุดของหลายๆคนนะครับคือจริงๆแอร์ไอโฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยเขาจะมีวันหยุดที่แลกเวรกันเนาะพี่เนาะแลกเวรกันนะฮะลูกชายของพี่เจ้าของสถานี 104.25 เมื่อก่อนที่จะจัดที่ 104.25 ก็เป็นสจ๊วตเหมือนกันเป็นสจ๊วตเหมือนกันนะฮะแต่ดีเจไม่แน่ใจว่าสายการบินไหนนะฮะไม่แน่ใจน่าจะจะประมาณนี้นะฮะเดินทางระหว่างประเทศเงี้ยนะครับพี่นัทพงศ์วันมีช่วงค่ำๆครับดีเจจะตกแน่ๆเลยพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับพี่ดีเจรายงานตัวครับวันนี้ที่บ้านพายุเข้าครับเรื่องมันแม่เมื่อวานไปไล่ดูดนมแม่ใครเขาไว้ก็ต้องไปไล่กราบเขาให้หมดนะครับกว่าจะเสร็จได้โคตรหน่อยอ๋อตายนะฮะเดี๋ยวไปไล่ดูดนมแม่นี่คือยังไงก่อนนะฮะพี่จุ๋มมีข้อความเข้าไหมดีเจแจ้งทรูไปเลยนะฮะมีข้อความแจ้งใช่ไหมพี่จุ๋มตอนนี้สัญญาณมาหรือยังเมื่อวานทางทรูเขาแจ้งว่าดูแลเบื้องต้นให้บางส่วนก่อนนะครับที่พี่จุ๋มอยู่ที่ส่งโลเคชั่นมานะครับเดี๋ยวถ้าไม่ดีแจ้งใหม่อีกรอบนึงลองปิดเครื่องใหม่หรือยังเอ่ยอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้แจ้งใหม่ทีถ้ามันช้ามันอืดอยู่นะครับแจ้งเข้ามานะฮะหรือว่าโปรโมชั่นแพ็กเกจเราใช้เดือนเท่าไหร่ดูแพ็กเกจโปรโมชั่นด้วยนะครับเนาะนะทักทายปริมด้วยนะจ๊ะทักทายค่ะขอเพลงนาฬิกาทรายพี่เนินครับพี่เนินสัญญาณดียังพี่เนินเมื่อวานนี้ทรูแจ้งว่าเสาสัญญาณทรูดีแท็กที่ในหมู่บ้านนนเสียนะครับขัดข้องเขากำลังแก้ไขอยู่นะครับที่ไหนที่สัญญาณมันดรอปมันหายไปเนี่ยสัญญาณมันขัดข้องนะครับพี่เนินตอนนี้มาได้ยังเอ่ยพี่เนินนะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีด้วยกันละกันทักทายนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายจ้ะขอเพลงแฟนจ๋าพี่เบิร์ดละกันนะครับพี่อ้อยบอกว่าอะไรยังไงห่อแกงหน่อส้มใส่เห็ดทอบคั่วเห็ดทอบใส่หมู3ชั้นแกงเห็ดทอบใส่บาบเมาแม่แกงใส่ซองคือฟริสให้เอาไปกินบนเครื่องเหรอโอ้แกงเนาะอย่าไฮโซมากเนาะแกงแกงคั่วเห็ดทอบพี่ว่านะฮะมีหวกตัวนะโอ้ตายนะตอนน้อยๆนะปิดเทอมก็ไปอยู่กับยายเลยมักของกินคนเมืองอีเนาะนะฮะเป็นสจ๊วตที่ชอบของกินคนเมืองนะฮะมักเผ็ดท็อปก้าอีหน่อแกงนออีน่ะเหมือนเยี่ยมตรงนี้นะฮะพี่ดอกบังเลยสวัสดีครับพอดีมาไร่ครับฝนเพิ่งผ่านไปอยากฟังคำเดียวของแรปเตอร์อะไรกันวันนี้คนขอแรปเตอร์มาหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะถ้าโซนท้องฟ้าครึ้มๆมานะครับที่เมืองเลยนะฮะพี่โด่งพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับวันนี้แดดแรงเลยนะเนี่ยเซลฟี่มากับรถสวยๆนะฮะหลายคันที่กำลังจอดอยู่ขอเพลงพลสักเพลงกันแล้วกันครับดีเจได้เลยครับพี่จัดไปนะฮะดีเจขอเพลงไอ้ทุยหน่อยครับพี่กัลปังหาอยากฟังจ้ะพี่รับเหมาส่งลิงก์เพลงมานะครับพี่เอกตรินวอดรอฟังเพลงนะครับพี่อ้อยบอกว่าเอาไปอุ่นกินที่กาตาร์โอ้แก่งสีจะลำนะเนี่ยนะฮะโอ้นะอย่าใส่ผงชูรสนั่งนะพี่เนี่ยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวคอแห้งนะฮะลำนะแอบมานี่เป็นอาหารเหนืออาหารเหนือภาษาคำเมืองภาษาเหนือดิฉันพูดเมื่อกี้นะครับภาษาเหนือนะครับนะใส่กล่องไปด้วยหน่อไม้โกอินเตอร์นะฮะหน่อไม้ขึ้นคาร์โก้หน่อไม้ขึ้นเครื่องบินนะครับ
นะครับเอาละครับช่วงนี้มาทักทายกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับตอนนี้บ่ายโมง58นาทีนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับทักทายกันมาได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับบรรยากาศที่ครึมตอนนี้ที่เชียงใหม่ที่ในเมืองตัวนี้อาจจะแถวแยกสนามบินเนี่ยตะกี้แดดตอนนี้เริ่มมืดมานิดหนึ่งนะครับมันจะเริ่มมาช่วงเย็นๆค่ำๆสักพักมาแน่ดูท่าแล้วนะมาเรามาฟังเพลงก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้เดี๋ยวเราฟังแรปเตอร์ก่อนไหมเห็นขอแรปเตอร์มาหลายคนทีเดียวนะวันนี้คนฟังในโบตีนะเวลาคนขอเพลงอะไรนะเขาจะขอตามๆกันที่ดีเจสังเกตนะเวลาขอเพลงอะไรคนมันจะขอตามๆกันเรื่องจริงนะฮะเหมือนเพลงนี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าพูดเลยเดี๋ยวดีเจขอเสิร์ชแป๊บนึงนะฮะอย่าพูดเลยแรปเตอร์นะครับมาแล้วมาแล้วเพลงนี้นะครับมาเดี๋ยวขอไปตั้งเพลงก่อนนะครับเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับวันนี้พี่สนวันนี้เจอคำนี้ทำยำมาม่ายำแหนมยำหมูยอยำลูกชิ้นกันนะครับยำไส้กรอกกันที่ออฟฟิศสำนักงานนะครับนัดน้องๆทีมงานที่สารกลางไว้ว่าวันนี้จะมาทำยำกินด้วยกันพี่สนนี่ก็เป็นพ่อครัวนะฮะฝีมือนี่สุดยอดแย่กินแย่ว่านี่อย่างล้ำทีเดียวนะฮะสวัสดีสาวมิ้นเชียงคานนะจ๊ะขอเพลงเพื่อเธอหน่อยค่ะดีเจนะครับดีเจครับวันนี้อย่าพูดชัยภูมิใช่ไหมฮะอย่าพูดเลยพี่ชัยภูมินี่อาจจะเลยไปไกลนิดนึงนะฮะขึ้นเหนือนิดนึงครับไปชัยภูมิไปจังหวัดเลยพี่ถ้าล่องใต้จะเป็นชัยภูมินะฮะอย่าพูดชัยภูมิอีกว่าสวัสดีพี่เพชรด้วย

อย่าพูดเลยอย่าพูดชัยภูมินะครับอย่าพูดอะไรดีเลยชัยภูมิเพชรบูรณ์นะฮะสำหรับเพลงนี้นะครับพี่เพชรไว้ขอบคุณพี่หอดด่านช้างด้วยไปคอมเมนต์นะครับใน Facebook นะฮะอ๋อใน Facebook กลุ่ม BP Radio ใช่ไหมฮะเข้าไปเล่นกันเลยนะที่จะไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่นะเมากันไปเลยนะฮะจะลงอะไรก็ลงเข้าไปนะครับเที่ยวไหนแชร์กันได้นะครับใน Facebook กลุ่ม BP Radio นะครับคือคนฟังในแอปกับคนฟังใน YouTube มันจะเป็นคนละกลุ่มกันอีพวกที่มันเป็นไบโพล่ามันอยู่ในเฟซดีใน YouTube กันนะฮะมันจะเล่นกันทั้งวันเลยลงรูปเอ้ยนะครับเขาจะสนิทกันพิเศษพวก YouTube เนี่ยพวกก็จะเป็นกลุ่มไบโพล่าเหมือนกันกลุ่มโรงพยาบาลประสาทเหมือนกันนะฮะส่วนคนฟังที่ฟังอยู่ในแอปจะเป็นอีกโซนหนึ่งจะไม่รู้จักคนใน YouTube คนละกลุ่มกันนะฮะก็ลองไปโพสได้นะครับเนาะชื่อใครที่เจพูดถึงบ่อยๆพี่เพชรอย่างนี้พี่หอดานช้างนี่นะฮะหลายๆคนทนายหนุ่มนี่โพสบ่อยมากยายดลินดานี่ก็ทุกวันนะ AI นะฮะว่างจัดดลินดานะฮะพี่สมบัตินะฮะยายอ้อนเงี้ยนะฮะมณีรัตน์นะฮะหลายคนก็ลงไปคอมเมนต์กันนะจ๊ะอ่ะทักทายกันมาพี่เบิ้ลวันนี้ครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยมีเหตุการณ์คนหลงป่านะครับไปหาเห็ดนะครับขอเพลงของเต่าสมชายมาด้วยนะฮะมีเหตุการณ์คนหลงป่าหรอเดี๋ยวสักครู่จะเล่าข่าวให้ฟังสักครู่แล้วกันเนาะนะครับโปเต้บอกว่าแกงอะไรอีกแกงอะไรก็แกงเดนดาบอกนะฮะเจเดนดานี่ว่างมากฟังทำ AI ทั้งวันนะฮะนั่งตัดต่อรูปทั้งวันนะฮะตัวจริงไม่รู้เป็นไงยังไม่มีใครคนเห็นหน้านางนะอาจจะใช้ภาพปลอมทั้งดุ้นเลยก็ได้อาจจะไปรู้ลินดานะ พี่สุนทรทักทายด้วยกันนะฮะอย่าพูดลำไยเหรอฮะใช่พี่อย่าพูดลำไยนะฮะนะครับแหมอย่าพูดลำไยนะครับสวัสดีนะฮะแล้วก็พี่ช่างเป้สุโขทัยครับทักทายครับดีเจขอเพลงไม่มีทางรู้เลยของรนาคามินด้วยนะครับเมื่อคืนต้าไปเที่ยวงานลำไยมาที่ลำพูนนะครับเมื่อคืนนี้วงซิลิฟูมาเมื่อคืนส่งคลิปมาดูคือคักมากเลยนะครับเป็นซิลิฟูแต่ไม่มีบางโตนะเป็นซิลิฟูปัจจุบันนี้นะครับที่มีพี่ริมนะเป็นนักร้องนำใช่ไหมครับแล้วก็มากันทั้งวงอย่างมันทีเดียวเมื่อคืนนี้นะครับนะเอาละครับตอนนี้บ่าย2โมงเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งเข้ามากันหลากหลายพี่โอว่าเบรนดาปลอมมากแล้วก็แรงมากเลยนะฮะสวัสดีพี่สุภัทรด้วยกันละการทักทายยามบ่ายครับมาเติมพลังกันโอ้วันนี้เป็นข้าวกล่องใช่ไหมฮะพี่สุภัทรสรุปเรื่องเงินได้ไงเอ่ยเมื่อเช้าพี่สุภัทรขับรถคุณฟังฮะแล้วไปเจอเงินล่วงนะครับเมื่อเช้าไปขับรถอยู่แล้วก็อยู่ดีก็เจอเงินล่วงแล้วไม่ใช่น้อยนะฮะหลายพันบาทเลยแบงค์พันแบงค์ร้อยทีเดียวนะครับนะช่วงปากทางเข้าบ้านน้อยนะครับบ้านน้อยนะฮะกระจายเต็มถนนเลยครับผมเก็บได้เท่านี้ตามหาเจ้าของให้หน่อยนะฮะบ้านน้อยไหนสังกำแพงเหรอฮะรถเยอะด้วยแค่คิดว่าผมเก็บหมดแล้วนะแต่ว่าไม่หมดยังไงก็ตามก็คือสตางค์เขาน่าจะล่วงจากกระเป๋าเลยสักอย่างฟังฮะตกกระจายตายเต็มพื้นเลยนะครับมันไม่มีกระเป๋าตังค์ตรงนั้นครับมีแต่สตางค์ล่วงอย่างเดียวนะครับไม่รู้เป็นของใครเหมือนกันนะฮะอาจจะครบหรือไม่ครบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะลองเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาจะประกาศตามหาหรือเปล่าอันนี้ก็แปลกเหมือนกันกระเป๋าไม่มีแต่เงินล่วงอ่ะถ้าไม่มีใครติดต่อเราก็เก็บไว้ใช้นะพี่นะแต่เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะแล้วครับมาในช่วงนี้ดารินดามาแล้วนะฮะนะดารินดาวอลเลย์เจคัสดารินดาตัวจริงค่ะตัวจริงเท่านั้นไม่ใช่ของใครตัวจริงแต่ไม่เคยลงภาพจริงของฟังฮะลงแต่ AI ทั้งวันนะคิดดูทั้งวันนะฮะนี่ก็ AI อีกแล้ว

แรปเตอร์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงเธอนะครับนะเมื่อเช้าที่พี่สุภัทรกับจอยเจอสตางค์ตกที่บ้านน้อยนะฮะบ้านน้อยที่ส่งมาให้ดูนะครับเมื่อกี้ถามพี่อ้อยที่อยู่ที่บ้านน้อยเหมือนกันปากทางบ้านน้อยที่อยู่ตรงนั้นนะฮะก็พี่อ้อยบอกว่าโอ๊ยเส้นนั้นคนผ่านเยอะดีเจไม่รู้ตังค์ใครตกนะคงจะต้องเก็บไว้ก่อนหรือว่าถ้าไม่มีใครติดต่อมาคงจะเก็บไว้ใช้เนาะนะฮะรอดูจะมีคนโพสต์ตามหาในกลุ่มสันกำแพงกลุ่มแม่ออนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีจะส่งให้ดูแล้วกันเนาะก็เห็นใจเหมือนกันบางครั้งมีเงินหายไงพี่สุภัทรว่าก็เห็นใจนะครับเงินหายนะครับแต่ว่าอีใจก็อยากได้นะครับเก็บตังค์ได้กลางถนนนะครับช่วงปากทางเข้าบ้านน้อยนะครับกระจายแต่ถนนเลยครับเก็บได้เท่านี้ตามหาเจ้าของไม่เจอไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะครับระหว่างปากทางบ้านน้อยถึงก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งครับดีเจสันกำแพงแม่อ่อนอันนี้พี่สุภัทรแจ้งมาเพิ่มเติมนะพี่อ้อยนะระหว่างปากทางบ้านน้อยถึงก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งครับดีเจแม่อ่อนสันกำแพงแม่อ่อนนะฮะเดี๋ยวรอให้พี่อ้อยเขาเช็คดูเนาะมันอยู่ในพื้นที่เผื่อมีใครพี่อ้อยช่วยดูใน Facebook กลุ่มด้วยหรือว่าคนในหมู่บ้านนะ

ทักทายพี่เพชรนะครับบอกว่าดีใจครับวันนี้ลูกค้าจะดีซื้อข้าวกล่องมาให้นะฝากขอบคุณคุณแฟนคุณแหม่มนะฮะด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ซื้อข้าวกล่องมาฝากทีมงานนะฮะพี่เพชรนะฮะในสู้แล้วก็ใครในอีกคนนึงสองคนนะฮะพี่หม่องกับพี่สู้อันนี้พี่หม่องเนาะนะฮะมาฟังเพลงกันต่อช่วงนี้เดี๋ยวจะขอตั้งเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะหาเรื่องราวมาคุยกันเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกันคุณฟังทักกันมาหลายข้อความทีเดียวนะครับจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเนาะพี่ต่องวันนี้ใจครับผมทำตกไว้แบงค์พันเป็นสีเทาครับดีเจเดี๋ยวแบงค์พันที่ไหนเป็นสีอื่นพี่เดี๋ยวจะโดนอ่ะมาเรามาเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะทักทายพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงด้วยกันครับทักทายพระราชบดีสีแสดครับดีเจวันนี้หลังเครือสาพัฒน์ลำพูนอากาศดีเลยครับอยากฟังเพลงนิยายของมูดอนด็อกกันละกันครับช่างเบิร์ดสันหาทักทายมานะฮะเซย์หายด้วยกันละกันครับนะอ่ะมาเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงกันก่อนในเซตแรกที่คุณฟังส่งมานะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะบีน้ำทิพย์หรอนะครับเดี๋ยวจะขอไล่เสิร์ชเพลงก่อนเข้ารายการมายังไม่ได้ตั้งเพลงเลยมัวแต่คุยคุณผู้ฟังเนี่ยมาเจอละปัญหาบีน้ำทิพย์นะฮะนะสวัสดีพี่นก2519นะจ๊ะสวัสดีนก2519ด้วยนะครับทักทายยามบ่ายนะจ๊ะอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาทักทายกันได้นะครับที่ไลน์ ID ค้นหา ID FM 975ค้นหา ID Line FM 975นะครับหรือว่าเข้าไปใน Facebook ก็ได้พิมพ์ BP Radio นะครับภาษาอังกฤษนะตัว B ตัว P เว้นวรรค Radio นะครับ BP เว้นวรรค Radio ให้ข้างนอกฝนเริ่มปอกแปะปอกแปะแล้วอะแถวแยกสนามบินนะครับฝนลงเม็ดมานิดนึงนะครับสวัสดีพี่เล็กจากแกรงระยองครับระยองฝนก

พลงจากหมอมีน้ำทิพย์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปรารถนานะครับตอนนี้ข้างนอกแถวแยกสนามบินเชียงใหม่ตอนนี้ฝนกำลังตกนะฮะโอ้วันนี้ฝนมาไวแฮะมาตั้งแต่บ่ายสองทีเดียวนะครับลูกปัดบอกว่าอยากฟังซากอ้อยนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนนะเนี่ยคุณผู้ฟังส่งมากันหลากหลายทีเดียวนะครับสวัสดีสาวออฟจังสาว LGBTQ สีม่วงนะจ๊ะบอกว่ากรี๊ดจะกรี๊ดคุณอะไรก่อนนะฮะมุดงานมาขอเพลงดีเจซะหน่อยดีกว่าของแอนดิต้าอยากฟัง Where Are You เธออยู่ไหนโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้รอสักครู่นะครับยกยาไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ไหมจ๊ะออฟจังสาวสีม่วงสุดสดิ้งฮะฟังออนไลน์อยู่ที่นนทบุรีนะจ๊ะหาทักทายมานะสาวออฟจังมาแล้วพี่โอนะฮะตอนนี้แม่โจ้กำลังตกแล้วเหมือนกันครับพี่สุภัสกำลังขับรถผ่านทางตนตรงนั้นนะฮะวันนี้ฝนมาไวฮะพี่สุภัสแค่บ่ายสองมาแล้วเชียงใหม่นะฮะพี่นกบอกว่าเป็น FC มาเมินแล้วเนอร์ตัวนะฮะยินดีครับพี่นกว่าขอโปรโมชั่นเน็ตรายปีหน่อยนะครับจะสมัครซิมทรูนะจ๊ะดีเจส่งให้สักครู่หนึ่งนะฮะถ้าสนใจจะให้คุยกับน้องๆที่เป็นเซลล์เนาะจะติดต่อคุยกันโดยตรงเลยนะฮะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูก่อนนะครับซากอ้อยนะครับ

ความหวานกลายเป็นซากอ้อยนะครับสวัสดีพี่นิดด้วยกันละกันวะสวัสดีครับผมฟังอยู่รังสิตนะครับฟังตลอดครับแต่ผมไม่เคยขอเพลงเลยวันนี้ขอเพลงไทยบาปด้วยน้ำตามาด้วยละกันเพลงละครเพลงฟ้าวะเพลงผ้าฟ้าล้อมดาวนะฮะโอ้ยขอบคุณมากเลยพี่หลายท่านหลายคนติดตามตลอดนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทักทายกันใช่ไหมพี่นิดเป็นไงบ้างวันนี้รังสิตอากาศดีร้อนไหมจ๊ะตอนนี้แถวดีเจฝนกำลังกระหน่ำเลยที่เชียงใหม่ในเมืองตอนนี้กระหน่ำมาไวมากแล้วมาหนักด้วยนะข้างนอกนะฮะแถวโซนนี้แยกสนามบินนะครับน่าจะไปหลายที่เหมือนกันในเชียงใหม่นะครับพี่ธนกรวัดดีเจครับทักทายด้วยกันละกันฮะเด็กดอยเห่อรองเท้าใหม่เหรอฮะเอามาหนุนหัวแล้วฮะพี่ธนกรจากลำพูนนะครับนี่น้องๆทีมงานอะไรนะที่โรงงานนะฮะอ่ะเซฮายด้วยกันละกันนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับ

0: ือเพลงที่ขอไปด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับคุณฟังฮะทุกอย่างบางทีอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยเกินไปต้องรีบตัดไฟก่อนการที่ทุกอย่างมันจะแย่มันจะหนักกว่าเดิมนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับแต่เดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับที่คุณฟังส่งมากันมากมายขอเพลงนาฬิกาทรายโบกี้ไลออนด้วยนะครับวันนี้พิธีกรอยากฟังนะฮะได้เลย
1: ฉันรู้ว่าเธอใจอ่อนอยากเตือนเธออย่ายอมแพ้
0: ออฟจังบอกว่าดีเจครับฝากถามคนฟังฝากถามดีเจด้วยวันนี้มีคำถามนะฮะมี4อย่างอวัยวะในร่างกายให้พี่ดีเจให้แฟนรายการเลือกนะคะระหว่าง1ปากนะครับปากหรือว่าริมฝีปากก็ได้2คือฟันที่อยู่ในปากนะ3นิ้วกลางนะฮะแล้วก็4นิ้วก้อยพี่ดีเจแฟนรายการชอบส่วนไหนมากที่สุดคะเดี๋ยวจะมาเฉลยจะมาเฉลยแล้วฮะคุณผู้ฟังชอบอันไหนที่สุดไหมปากริมฝีปากข้อเดียวกันข้อหนึ่งนะ2ฟัน3นิ้วกลาง4นิ้วก้อยช่วยตอบหน่อยชอบส่วนไหนมากที่สุดเดี๋ยวออฟจังก็จะมาเฉลยว่าแบบไหนชอบแบบไหนอย่างไรนะฮะพี่น้องบอกว่าดีเจเมืองแกนแม่แตงเริ่มมืดมาแล้วค่ะดีเจมืดใช่ไหมตอนนี้ฝนมันลงในเมืองพี่พยัคฆ์สนามบินแล้วก็เมื่อกี้พี่สนทักทายมานะครับบอกว่าที่แถวศูนย์ราชการยังไม่มีนะฮะยังไม่ตกแค่มืดๆเองศูนย์ราชการเนี่ยแสดงว่าฝนมันอยู่แถวโซนที่ดีเจอยู่โซนนี้นะโซนในคูเมืองเชียงใหม่นะหรือว่าโซนแยกสนามบินนะอยู่ที่ว่าเมฆมันลอยไปที่ไหนเนาะอันนี้พูดถึงเชียงใหม่นะตอนนี้มืดครึ้มเลยตกอยู่ข้างนอกนะครับพี่แอนวันดีเจครับผมชอบฟันครับอุ้ยชอบฟันเหรอฮะชอบฟันบดเคี้ยวอาหารเหรอฮะดีเจชอบอะไรเหรอดีเจชอบอันนี้ริมฝีปากแล้วกันอ่ะปากแล้วกันอ่ะปากหรือริมฝีปากก็ได้อ่ะเดี๋ยวออฟจังเขาจะเฉลยว่าแต่อย่างมีความหมายอย่างไรพี่หอว่าชอบนิ้วก้อยที่สุดครับดีเจนิ้วก้อยหรอได้นะฮะคุณผู้ฟังชอบส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดนะฮะปากริมฝีปากฟันนิ้วกลาง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงนะครับงานจากสลิฟูนะครับเมื่อคืนนิต้าบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตไงก็เลยอินจัดไปหน่อยหนึ่งวันนี้ก็เลยขอเพลงนี้ต่ อส่งมาก็เปิดให้ฟังนะฮะคิดถึงครับสลิฟูนะฮะนะครับเมื่อกี้เฉลยมาละเมื่อกี้หลายคนตอบหลากหลายรูปแบบเนาะที่ว่าชอบส่วนไหนของร่างกายออฟจังก็บอกว่าลองถามเล่นๆเฉยๆนะฮะมาเฉยแล้วกันนะครับคนที่ชอบปากชอบริมฝีปากนะฮะผมเป็นคนที่โรแมนติกมากด้วยละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกนะฮะนี่เห็นไหมตรงไหมนะครับเป็นคนชอบบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็โรแมนติกด้วยนะครับส่วนข้อ2คนที่ชอบฟันนี่นะเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวนะครับรักการเรียนรู้เป็นคนมีเหตุผลแล้วก็คิดวิเคราะห์เก่งด้วยอ๋อเหรอข้อ3คนที่ชอบนิ้วกลางนะฮะเป็นคนที่มีเซนส์นะมีไหวพริบดีเยี่ยมทีเดียวนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งด้วยอ่านคนทะลุปลุกโปร่งด้วยโอ้แล้วก็รักความยุติธรรมนะฮะส่วนคนที่ชอบนิ้วก้อยเนี่ยเป็นคนช่างฝันนะฮะอ่อนโยนน่ารักนะฮะแต่บางครั้งก็เก็บความรู้สึกเก่งนะครับไม่ค่อยยอมแสดงด้านอ่อนแอไม่ให้ใครเห็นนะฮะมิ้นว่าชอบคิ้วครับมินนี่คิ้วไม่อยู่ในโผนะฮะถ้าชอบคิ้วให้ไปกันคิ้วก่อนนะฮะมินนี่ต้องไปกันคิ้วนะฮะเดี๋ยวซูมดูคิ้วมินนี่ก่อนมินนี่คิ้วมินนี่เพ้อมากเลยนะฮะมันเพ้อมากเลยนะฮะต้องไปกันคิ้วให้สวยงามนะฮะสาวมินนี่ลำปางบอกว่าดิเจคาชอบคิ้วมากฮะมินนี่ต้องไปกันคิ้วออกนะฮะคิ้วปลิงมากเลยนะฮะภาพในโปรไฟล์ตรงนี้นะฮะมินว่าดิเจคามากินข้าวดีกว่าข้าวเช้าข้าวตอนพร้อมกันนะจ๊ะวันนี้เป็นปลาเนาะปลาหมอคางดำแล้วก็มีแกงด้วยมาเต้มากินข้าวกันมินนี่กินข้าวอยู่พี่โอพูดไม่ได้พี่โอพี่โอเต้บอกว่ามินนี่ขนคิ้วเยอะมากเลยดีเจมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อมาดีเจขอตั้งเพลงกันก่อนมากันหลายเพลงนะชวนคุยกันจะได้ไม่เหงากราบแล้วเปิดเพลงเดี๋ยวได้เหงาแน่นอนชวนเมาชวนมอยกันพี่เอกสตูลสวัสดีครับทักทายวันนี้มากับบรรยากาศธรรมชาติฟ้าสดใสที่เมืองสตูลนะครับมีถ่ายภาพเซลฟี่มาให้ดูนะครับกับบรรยากาศภูเขาด้านหลังสวยๆเลยทีเดียวนะครับนะพี่นกบอกว่าตอนนี้เมืองแกนแม่แตงฝนเริ่มตกแล้วจ้ามาพร้อมกันเลยใช่ป่ะช้ากว่าในเมืองไปนิดนึงนะฮะแต่อากาศก็เย็นสบายพี่เย็นๆฉ่ำๆฮะที่สตูลวันไม่เย็นครับดีเจที่สตูลนี่อากาศร้อนทีเดียวนะฮะอากาศก็มีความแตกต่างกันเนาะฝนที่ตกทางโน้นหนาวเย็นถึงคนทางนี้นะครับนะมินนี่บอกว่าดีเจคะแบ่งคิวมินนี่ไปปลูกผมให้โปเต้หน่อยก็ได้นะคะหัวจะได้ไม่ล้านนะฮะอุ๊ย

ชื่อเพลงว่ายินดีที่จะทำนะครับในเวอร์ชัน AI ร้องนะครับ478ส่งมาก็เปิดให้ฟังโดยกละกันครับฟังเพลงเย็นๆในช่วงนี้มีเพลงช้าเพลงไวนะครับผสมผสานกันหลากหลายแนวเพลงนะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับช่วงนี้ขอเปิดเพลงแบบต่อเนื่องกันก่อนนะครับตอนนี้บ่าย 2:41 นาทีครับกับวันทำงานคุณผู้ฟังอีก1วันด้วยนะครับทักทายดาวจี้ด้วยจากแม่ออนบอกว่าดีใจครับตอนนี้อยู่แถวหนองหอยนะครับมีฝนตกลงมาครับหนองหอยเชียงใหม่นะนะฮะหนองหอยหนองหอยนะหนองหอยมันจะตกน้อยกว่าแถวแยกสนามบินนะฮะน่าจะตกน้อยกว่านิดนึงนะฮะหรือว่าพอๆกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเยอะอยู่นะเมื่อกี้เยอะอยู่นะฮะแต่ตอนนี้แถวนี้หยุดแล้วพี่แถวแยกสนามบินเบาลงแล้วนะฮะหน้าฝนนี่ไม่สามารถไว้วางใจได้คุณฟังฮะมันจะตกมันตกเลยพี่หอวันดีใจครับขอถามออฟจังหน่อยครับว่าลอกข้อสอบมาจากดีเจจ้าโอหรือเปล่าครับนั่นไงก๊อปปี้มาจากดีเจจ้าโอหรือเปล่าฮะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลูกทุ่งทั้งวันทั้งคืนนะฮะพี่หอเนี่ยเขา FC เนี่ยเขาได้ยินตลอดนะสวัสดีพี่จักรพันธ์ด้วยกันละกันนะครับส่งบรรยากาศมาบอกว่าหลังบิ๊กซีดอนจันครับดีเจหลังบิ๊กซีดอนจันละฮะโอ้ไม่ไกลจากดนตรีสีสันนะนะมีฝนตกเหมือนกันนะฮะตอนนี้นะที่เชียงใหม่หลังบิ๊กซีดอนจันฝนกำลังช่ำๆเลย

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าไม่มีทางรู้เลยนะฮะของลันนาคามินนะครับดีเจกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเพลงให้เสร็จเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาข่าวต่างมาคุยกันที่น่าสนใจกันนะครับเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกัน

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายครับเป็นจากบุกกี้ไลออนนะจ๊ะพร้อมเลยฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมเพลงนี้ไม่เอ๊ะฟังอยู่เปล่าคนขอนะไม่ได้ฟังนั่นแน่สงสัยนะฮะพินธนกรไม่ได้ฟังแน่สงสัยเดี๋ยวเขาจะมาคือบางคนทำงานไปด้วยไงสงสัยไม่ได้ฟังเงียบกริบเลยนะฮะปกติแล้วเวลาเปิดเพลงเขาจะบอกว่าเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วนะวันนี้เงียบกริบเลยนะฮะกับบางคนนี่เวลาขอเพลงเราต้องถามก่อนนะฮะว่าอยู่หรือเปล่าสงสัยไม่อยู่นะครับลูกปัดว่าได้เจอขามากินนี่ดีกว่ามาเติมไขมันดีกว่าเมื่อวานไปซื้อผลไม้มาที่กาดเมืองใหม่โลละ30 บาทเองอ๋อเหรอน่ากินจังเลยนะเดี๋ยวนี้นี่ผลไม้ก็มีหลากหลายเนาะนะครับมีคนละครึ่งไหมจ๊ะเดี๋ยวนี้มีคนละครึ่งนะเมื่อกี้ดิเซก็ไปซื้อส้มตำมาคนละครึ่งนะก็ยังดีอยู่นะฮะพี่หอครับออฟจังตอบมาแล้วออฟจังว่าดิเจขาไม่ลอกการบ้านนะคะหาใน Google นะฮะจะได้มีเรื่องเมามอยในรายการด้วยเดี๋ยวพร้อมเต้นเพลงของแอนิต้าสาวพร้อมโยกละเดี๋ยวสักครู่มีเพลงไว้ให้ฟังกันสัก 2-3 เพลงเนาะเดี๋ยวเปิดเพลงช้าเบาๆก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้พี่นกที่ถามโปรเน็ตรายปีมาเมื่อกี้นะฮะบอกว่ามีราคาเท่าไหร่คุณผู้ฟังที่สนใจโปรรายปีของ True นะครับจะมีราคาปีละปีนะปีละนะครับ 1,890 บาทไอ้จะเป็นโปรความเร็วเน็ต10เมกไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดนะถือว่าเพียงพอดีเจก็ใช้อยู่โปรนี่แหละนะฮะ 1,890 บาท1,890 บาทก็คือถ้าหารเฉลี่ยเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะ1,890 หาร12 150 บาทเองถูกมากเลยนะฮะถ้าใครสนใจสมัครได้นะครับซิมไรถ้าเรามีซิมอยู่แล้วนะครับของ True ได้เป็นระบบเติมเงินแต่ต้องใช้มาเกิน6เดือนนะครับใช้มานานเกิน6เดือนแล้วนะครับหรือซิมเก่าแล้วก็ได้เอามาสมัครได้เดี๋ยวถ้าสนใจทักไลน์ดีเจมาเดี๋ยวดีเจจะส่งเบอร์ให้เจ้าหน้าที่น้องที่เขาเป็นแอดเป็นเซลล์น้องเขาสมัครให้เนาะโปรเน็ตรายปีของ True แล้วก็ Dtac นะครับปีละ 1,890 บาทคือต้องเติมเงินเข้าไป 1,890 บาทแต่มันจะมีค่าสมัครนิดนึงให้กับน้องเซลล์ประมาณ100กว่าบาทไม่เกิน200ค่าสมัครนะฮะจ่ายครั้งเดียวเติมเงินครั้งเดียวจบเลยใช้ทั้งปีเลยจากนั้นก็ไม่ต้องอะไรสักอย่างอีกแล้วปล่อยยาเลยทั้งปีเลยนะครับเฉลี่ยแล้วเดือนละ150กว่าบาทถูกมากเลยไม่จำกัดเมกด้วยแล้วมีโทรฟรีให้ด้วยนะสนใจก็ทักทายมาได้กันละกันนะครับเข้าไปที่ LINE นะฮะ BP Radio ก็ได้เนาะ LINE ID ค้นหา FM 975ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5เจอไลน์ BP Radio แล้วก็ทักมาได้เลยหรือ Facebook นะครับจากFacebook ก็ BP Radio ครับ BP Radio นะสวัสดีพี่มรกตนะครับบอกว่าดีเจทักทายครับสวัสดีพี่มรกตด้วยกันละกันครับนะจะปล่อยเธอไปโปเต้ว่าดีเจครับวันนี้เลิกงานจะแอบกลับบ้านลำปางโอ้โหเดินทางไกลอีกแล้วนะฮะจากกรุงเทพสุลำปางนะมินี่ว่าคนละครึ่งหมดแล้วค่ะดีเจวินขากินเยอะเกินเราอ่ะกินเยอะเกินนะฮะปูปาริชาติสวัสดีจ้าเพิ่งจะเข้ามาฟังจากสัตหีบฝนเพิ่งตกเลยค่ะดีเจขาโอ้จ้าเดี๋ยวทักทายด้วยแล้วกันนะฮะฝนตกชุ่มฉ่ำกันทั่วฟ้าทีเดียวนะฮะหลายพื้นที่หลายจังหวัดทีเดียวนะครับนะฝนฟ้าอากาศนี่ไม่แน่ไม่นอนนะจะตกก็ตกเลยนะครับปูปาริชาทักทายมาครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวที่น่าสนใจกันนะครับอย่าลืมเข้ามาทักทายกันได้สวัสดีอันนี้อะไรแอบอะไรอ่ะปาริเหรอฮะสวัสดีจากบีพีรีโอจากสัตหีบอ๋อปูเมื่อกี้ไงที่ทักทายมาไงเมื่อกี้แอดเฟซบุ๊กเข้ามาใช่ไหมครับมันเด้งมาในเฟซด้วยนะครับนะครับว่าเปิดเพลงถูกใจมากเลยจ้านะฮะพี่เพชรส่งข่าวมานะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวกันเนาะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไถ่บาปด้วยน้ำตานะครับเพลงนี้ขอไว้จากพี่นิดนะครับที่รังสิตนะครับว่าชอบมากเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเพลงผ้าฟ้าล้มดาวเนาะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะขอมาครับเปิดให้ฟังด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ ADR 12นะครับบอกว่าเพลงเพราะจังเลยวันนี้นะครับจากนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนในที่คุณผู้ฟังขอมานะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเต่าสมชายมันดีอยู่แล้วป่ะเพลงไวหรือเพลงช้าเพลงนี้เพลงช้าเนาะเพื่อเธอจากหินเหล็กไฟด้วยครับมีปราสาททรายจากสุรศรีเนาะที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้ที่ขอไว้จากปู่ปาริชาตินะครับปราสาททรายสุรศรีมีหิวจากแกงเนื้อนะครับมีเพลงสนุกจากลิปออยด้วยแฟนฉันมีนิยายจากบล็อกนะครับมีแอนิต้าเวอายูนะครับมีแฟนจ๋าจากพี่เบิร์ดด้วยเพราะพี่รักจริงจาก1 BK Band ด้วยนะครับนะทักทายทางแชทนะครับพี่ปอเตอร์กันละกันครับแหมวันนี้มากันเยอะทีเดียววันนี้วันทำงาน

ชื่อเพลงว่ามันดีอยู่แล้วกับทิพย์เต๋าสมชายนะครับแหมวันนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะทักทายพี่หลองชัยนาทด้วยแล้วกันให้อยู่กับน้องเหมียวกำลังนอนหลับปุ๋ยเลยนะฮะให้น้องเหมียวฟังเพลงไปด้วยในกำลังนอนสบายทีเดียวนะจ๊ะแหมโอ้ยอย่าลืมเพลงพี่รับเหมาด้วยนะดอกลำดวนนะฮะเมื่อกี้มีเพิ่มเติมมาเกือบลืมเพลงคาตาเพลงใหม่ของนุนิวนะครับแล้วก็โบกี้เลออนร้องให้กันเอาไว้ชื่อเพลงใครไม่มีก็แจ้งมาได้นะจ๊ะจะได้ใส่ในโปรแกรมไว้ให้นะครับเนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันช่วงหน้ากันเนาะโบกี้เลออนและก็นุนิวครับเพลงเจนซีสักเพลง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อเธอนะครับเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะครับของหินเหล็กไฟเพราะทีเดียวนะครับตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงของบ่าย3โมงกับที่นี่ BP Radio กับ DJ วินจะทานกันนะครับวันนี้13สิงหาคมหลังวันแม่นะครับวันนี้กับวันทำงานคุณผู้ฟังอีก2วันเนาะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีใช่ไหมฮะพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะลงมาทักทายกันได้ทักทายคุณผู้ฟังทางบนทริกด้วยที่เพิ่งลิงก์สัญญาณกันครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะฮะอ๋อบอกว่าดีเจขาเมื่อจะเปิดเพลงไวคะดีเจขาจะหลับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพลงไวจะเปิดให้ฟังมาเดี๋ยวตอนนี้ดีเจขอเอาไงดีขอเพลงช้าอีก2เพลงมาเราจะให้คิวเพลงช้าหมดก่อนเดี๋ยวจะขั้นเพื่อนเพลงขึ้นมีจังหวะกันไปสัก 4-5 เพลงจะมีเพลงมีจังหวะให้เต้นกันใจเย็นแป๊บนึงเอาน้ำลูบหน้าลูบตาก่อนออฟจังหวะลูบหน้าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเครื่องสำอางออกฮะพิธีกรเพลงเปิดไปแล้วอ่ะเพลงพิธีกรเปิดไปแล้วอ่ะเปลี่ยนเพลงไหมไปไหนมาเมื่อกี้ฮะเพลงเปิดไปแล้วจ้าน้องเป๊ปซี่อยากออกอากาศน้องเป๊ปซี่ไปไหนมาเมื่อกี้ฮะไปทำงานมาหรอเปลี่ยนเพลงไหมเอาเพลงนี้ไหมเอาเพลงนี้ไหมเพราะพี่รักจริงไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังพี่ก็อยู่ของพี่ดีๆเดี๋ยวฟังเพลงนี้ดีกว่าแล้วจะดีเหมือนกันนะเพลงเนี้ยเพลงดังในตอนนี้เดี๋ยวรอฟังเพลงไวแป๊บนึงอีกสัก2-3เพลง

พี่บอกว่าดีเจครับเล่าเรื่องผีไหมคืนนี้ก็คืนนี้หว่าเย็นนี้ดีเจขอดูก่อนนะเวลาได้เปล่าเนาะนะเดี๋ยวเปิดให้เพลงนี้รอสักครู่นะขอเพลงช้าก่อนขอเพลงช้าสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวขึ้นจังหวะเพลงไวกันนะครับเนาะพี่หลองบอกว่าดีเจครับขอหนึ่งเพลงเข้ากับบรรยากาศที่ฝนกำลังตกไปปรยที่ชัยนาทในวันที่ฝนพรำเหรอฮะได้เดี๋ยวเปิดให้

่เหลืออะไรเลยตอนนี้นะครับนี่คือสุรศรีครับเพลงที่มีชื่อว่าปราสาททรายนะครับเป็นเพลงเก่าๆในยุค80-90ที่คุณฟังส่งมานะครับตอนนี้บ่าย 3 โมง 18 นาทีพี่ธนกรวัดดีเจครับวันนี้น้องๆทีมงานน้องเป๊ปซี่นะครับไปซ่อมไฟฟ้ามาเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเพลงงั้นขอ1 เพลงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวกันดีกว่านะครับนี่คือคำเฉยๆครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำเฉยๆนะครับเพลงนี้เลยที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะอาจเป็นคำที่เฉยๆอาจเป็นคำที่ไม่มีความหมายเป็นคำที่ไม่ได้ลดหลู่อะไรนะจ๊ะมาผมว่าอยากจะฟังเพลงปู่จานออกหักแต่บอกเมียไม่ได้ไว้ท้ายๆก็ได้เนาะนู่นก่อนเด้อ4 โมง 5 โมงก่อนนะ4 โมงไปพี่กี่โมงพี่แล้วเลิกงานกี่โมงอ่ะในวันที่ฝนพรำครับเธอคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับ

ันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างหรือเปล่างานจากดินต้านั่นเองคุณผู้ฟังครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเราจะเห็นว่ารถตามท้องถนนหนทางทั่วประเทศไทยเนี่ยรถไฟฟ้านี่เยอะขึ้นนะฮะล่าสุดได้มีข้อมูลออกมามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยกันละกันนะฮะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าล่าสุดนี้นะฮะรถยนต์ที่เป็นลักษณะของรถเครื่องสันดาปรถน้ำมันนะฮะตกอันดับว่ะโดยเฉพาะค่ายดังอย่างเช่น Honda และ Suzuki นะฮะปรากฏว่าตกอันดับแล้วนะฮะมาดูข้อมูลล่าสุดดีกว่าที่เขามีการลงไว้ในการสำรวจนะฮะรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเรื่องการแข่งขันรถยนต์ในตลาดโลกยังคงร้อนแรงนะครับโดยค่ายรถจากประเทศจีนคุณผู้ฟังสามารถขยับขึ้นมาในอันดับต้นๆได้ล่าสุดยี่ห้อ BYD นะฮะกลับขึ้นมาอยู่ในอันดับ6ของโลกทีเดียวนะฮะขณะที่ยี่ห้อหนึ่งนี้ไม่คุ้นนะฮะชื่อว่า Geely ว่ะ Geely อยู่อันดับที่7นะครับอีเชอร์นี่อีกยี่ห้อหนึ่งไม่รู้จักกันเชอรี่ว่ะรถไฟฟ้าเชอรี่สร้างประวัติศาสตร์ติดอันดับเป็นครั้งแรกในอันดับที่9ทีเดียวนะฮะร่วมกับฟอร์ดตกไปอยู่อันดับ9นะฮะในขณะที่ Honda และ Suzuki คุณฟังฮะตกไปอยู่อันดับ10ว่ะเอ้ากลายเป็นว่า BYD มาอยู่อันดับ6นะครับบอกว่าเมื่อพิจารณาจากยอดขายรถนะฮะในปัจจุบันนี้ Toyota นะฮะยังคงครองอันดับ1ด้วยยอดขายประมาณ 5.4 ล้านคันประมาณ5ล้าน4แสนคันนะครับตามด้วย Volkswagen นะครับที่ประมาณ 4.8 ล้านคัน4ล้าน8แสนคันToyota เนี่ยปีหนึ่งเขาบอกว่าประมาณ5ล้าน5ล้าน4Volkswagen นะครับ4ล้าน8แสนขณะที่ Hyundai นะครับอยู่ที่อันดับที่3นะครับ Hyundai อยู่อันดับ3นะครับเนาะแต่ปรากฏว่ามียี่ห้อใหม่ที่หลายคนรู้จักดีคือ BYD ทำยอดขายขยับขึ้นมาครับ 1.8 ล้านคันทำให้ขยับกลับมาอยู่ในอันดับที่6ได้นะฮะอันดับ1ยังเป็น Toyota อยู่นะครับเนาะรองลงมาจะเป็น Volkswagen และอันดับที่3จะเป็น Hyundai นะครับเนาะแล้วก็เรียงลำดับมาก็จะเป็น BYD นะครับ 1.8 ล้านคันนะฮะทำให้มาอยู่อันดับ6ได้นะฮะยอดขายในตลาดต่างประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ 7,890,000 คันสำหรับ BYD คิดเป็น 43% ของทั้งหมดทั้งมวลทีเดียวนะครับนะเมื่อเปรียบเทียบกันเมื่อปีที่ผ่านมาจะบอกว่าค่ายรถของประเทศจีนคุณผู้ฟังมียอดอันดับคนนิยมมากขึ้นนะครับโดยอันดับที่มีคนนิยมมากสุดก็คือ BYD นะครับมียอดขายประมาณ 4,600,000 กว่าคันนะฮะอยู่อันดับที่6นะครับและยี่ห้อที่เราไม่รู้จักนะฮะอันนี้อ่านไม่ได้รู้นะ SAIC นะแซกเหรอแซกมอเตอร์นะฮะแล้วก็มี Geely Holding นะอันนี้ไม่รู้จักของจีนเหมือนกันนะฮะอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าคันเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่า Honda และ Suzuki นะฮะล่วงอันดับเลยนะฮะไปอยู่อันดับที่10คุณผู้ฟังHonda ก็ Suzuki ไปอยู่อันดับที่10นะฮะล้วนเป็นค่ายรถจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับมียอดขายตกลงนะอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าคันนะครับปรากฏว่ารถไฟฟ้าขายได้4ล้านกว่ารถธรรมดาตกเหลือ3ล้านของ Honda และ Suzuki แต่ว่า Toyota ยังอันดับ1อยู่นะครับเนาะส่งผลให้ BYD ครองแชมป์ยอดขายในรถของประเทศจีนนะแล้วก็ในไทยด้วยนะฮะต่างประเทศด้วยนะฮะยังครองแชมป์ตำแหน่งค่ายรถยนต์พลังงานใหม่ที่เป็นไฟฟ้าได้ที่มียอดขายในแต่ละเดือนสูงสุดในจีนต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับนะคนนิยมกันเยอะนะ BYD เนาะนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้านะเผื่อใครกำลังตัดสินใจจะซื้อนะจ๊ะนะฮะว่ากันไปนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะมาเต้นกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะพากันหลับก่อนนะครับนะมานกบอกว่าขอบคุณมากสำหรับข้อมูลจ้ะนะพี่ธงชัยสิงห์บุรีวันดีใจครับตอนนี้ช่ำๆแล้วครับพี่สิงห์บุรีนะครับมาอยากส่องดีเจจิ้มตรงไหนดีเจไม่มีไลฟ์สดนะให้ฟังเสียงไปจินตนาการไปเอานะฮะโปเต้ตอนนี้นั่งทำงานอยู่นะฮะอยู่ที่อ่องนะฮะฟังเพลงไปด้วยตอนนี้โปเต้ติดตั้ง True Vision แล้วนะฮะที่ทีวีจอใหญ่บนเริ่มเทิมที่ห้องนะฮะนี่โอ้โหดูช่องโมโนอยู่นะฮะดูฟุตบอลอยู่นะฮะโมโนทำงานไปด้วยโปเต้ฟังเพลงไปด้วยเอาละโปเต้เริ่มทำภาพ AI แล้วครับว่างจัดแล้วตอนนี้นะฮะมาเต้นกันดีกว่าช่วงนี้อ๊อฟจังหวะเพื่อนอ๊อฟขับ BYD ค่ะช่วงนี้ขอเพลงไว้กันสัก 3-4 เพลงนะครับ

พลงพี่เบิร์ดนะฮะออฟจำบอกว่าเพลงมันมากเลยนะเป็นคนเรียบร้อยแต่เต้นได้นิดหน่อยเนาะในตำนานนั้นเนี่ยนะฮะน่าจะผ่านประมาณ20ปีแล้วเพลงเนาะเหมือนมันไม่นานนะฮะโอ้20ปีแล้วเวลาไวเหมือนกันนะฮะแฟนจ๋าแฟนจ๋าเมื่อกี้แฟนจ๋าใช่ไหมมาที่แฟนฉันดีกว่ามาลดจังหวะนิดนึงมีลิปออยล์ให้ฟังครับชื่อเพลงว่าแฟนฉันนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแฟนฉันแฟนฉันนะฮะสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยชิคๆชิลๆนะจ๊ะวันนี้เปิดเพลงเยอะมากเลยจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรเมื่อเช้ามีคนยิงกันหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่ก็อยู่ของพี่ดีๆออฟจังว่าดีเจขาเพลงนี้เมื่อกี้ที่เปิดเมื่อกี้นะสมัยออฟยังเป็นสาวเลยค่ะเป็นสาวเป็นแซ่เหรอฮะ เป็นสาวเป็นแซ่สวัสดีพี่สวัสดีด้วยแล้วกันนะฮะเพลงเก่าเอามาทำจังหวะร่วมสมัยแต่ผมชอบเดิมๆนะมันคุ้นหูดีออริจินอลเลยนะเพลงแฟนฉันนะเพลงก็ไปตามกาลเวลาพี่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่คุณฟังนึกถึงกันละกันนะครับนะตอนนี้พี่เพชรอยู่ที่วัดศรีปิงเมืองนะฮะอุ้ยใกล้ดีเจมากเลยนะฮะใกล้เหลือเกินโปเต้ทำภาพ AI มาแล้วเรือนปีศาจนะฮะน่ากลัวมากเลยโปเต้เรือนปีศาจนะเอาภาพดีเจกับดารินดาไปตัดต่ออีกแล้วนะฮะว่างจัดนะฮะคู่นี้นะฮะกับดารินดากับเด็กโปเต้นะครับวันค่ำนะฮะกับเด็กเอาไปนั่งม้าบ้างกับเด็กเอานั่งช้างเด็กเอายืนบนเรือนไทยเดี๋ยวสักพักเอาพายเรือนะครับวันค่ำ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพราะพี่รักจริงนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะหนึ่งเพลงชิวๆนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้าที่ผ่านมามีกรณีคนยิงกันกลางงานโอ้ตั้งแต่เช้าทีเดียวนะฮะงานชิมช็อปใช้อัพโทที่โคราชอะไรในเดี๋ยวนี้คนนิยมยิงกันตลอดเลยนะฮะแสดงว่าคำสั่งนายกไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วฮะคำสั่งนายกไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะแล้วก็มีข่าวว่ามีคนเอาปืนแจกปืนนี่หน่อยที่ภาคใต้นะฮะ13สิงหาคมนะฮะคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมานะคนร้ายประมาณสัก4ทุ่มกว่าคนร้ายนะฮะใช้อาวุธปืนลูกซองนะฮะยิงผู้คนภายในงานชิมช็อปใช้ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดนครราชสีมามีคนบาดเจ็บตั้ง6รายทีเดียวดีว่ามีใครเสียชีวิตนะฮะเจ้าที่ตำรวจลิ่งรีบเร่งลงที่เกิดเหตุครับและกู้ภัยต่างๆด้วยนะครับกลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุในใช้อาวุธมีดนะฮะเข้าทำร้ายร่างกายและใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะครับเป็นปืนลูกซอง1ลูกร้อยนะครับเมื่อยิงแล้วลูกมันจะกระจายตามพื้นไปทั่วทีเดียวเขาเรียกว่าลูกร้อยนะครับผู้ก่อเหตุใช้เป็นอาวุธยิงในช่วงที่กำลังจะเลิกงานพอดีครับมีผู้รับบาดเจ็บ6รายเป็นผู้ชาย1 2 3 4ผู้หญิง2คนนะครับเนาะโอ้โหนายประกอบนะถูกยิงถูกอาวุธมีดฟันที่บริเวณแผ่นหลังและนิ้วมือก็ฟังฮะโอ้ส่วนนายสุนทรสุนทรพี่อู๋นายสุนทรนะฮะบาดเจ็บบริเวณแขนขวาถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่แผ่นหลังด้วยนะครับส่วนนายวีรวุฒินะฮะถูกยิงทั่วร่างกายและแขน13นัดบาดเจ็บสาหัสป้าทุกอันนี้จะรอดไหมเนี่ยและนางสุภาวณีครับบาดเจ็บถูกยิงที่ขา2นัดนะแล้วก็สะเก็ดปืนถูกหลังด้วยนางปนัดดานะครับถูกยิงที่แขนซ้ายส่วนนายเต้อุ้ยนายเต้ถูกยิงที่ด้านหลังนะครับ9นัดโปเต้9นัดเลยนะหลังเกิดเหตุเจ้าที่ตำรวจสภ.ด่านขุนทดนะครับนำกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายกำลังสอบสวนความจริงว่าเกิดจากอะไรนะฮะสาเหตุเบื้องต้นนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุผู้ต้องหากำลังฟังดีๆผู้ต้องหากำลังขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ขณะเดียวกันเจ้าของรถมาประสบพอดีจึงได้เข้าไปพูดคุยแต่ทางผู้ต้องหาไม่พอใจและถูกเจ้าของรถพูดแล้วก็ผู้จัดการช่วยกันจับกลุ่มไว้จากนั้นหนึ่งในผู้ต้องหารีบวิ่งกลับไปพาเพื่อนนะฮะนำอาวุธมีดโอ้และปืนมาก่อเหตุทำให้ผู้ที่รับบาดเจ็บจำนวนมากทีเดียวครับหลังก็เห็นหลบหนีไปตำรวจด่านขุนทดก็ไล่ตามตัวกันนะฮะโอ้โหนะฮะแต่บอสสุดท้ายนี่ก็จับได้นะครับเนาะต้องระวังนะใครไปเที่ยวงานต่างๆกันคืนคาแล้วฮะดีเจไปงานที่เชียงใหม่พี่สวัสดิ์ที่งานนั้นงานอันนั้นงานฤดูหนาวกาชาดนะฮะกลางวันไม่ไปกลางคืนไปถึงปุ๊บนะห้าทุ่มปั๊บโอ้โหแกงพี่น้องตายไทยใหญ่เต็มทีเดียวฮะเจ้าที่ตำรวจรวบตัวเลยมีทั้งมีดมีทั้งอาวุธต่างๆนะฮะมีดยาวมีดสั้นมีครบเลยไม่รู้ว่าพกมาทำไมเหมือนกันนะครับจะคอมเมนต์กันจะทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่านะครับเยอะเลยนะเขาเรียกว่าอันธพาลคลองเมืองนะฮะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เที่ยวของเราดีๆเนาะแต่ว่าสุดท้ายสุดอาจจะโดนเหตุการณ์ร้ายแรงก็เป็นได้นะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนภัยกันด้วยกันละกันครับนะวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับคุณฟังนะฮะเอาละครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่สี่โมงเย็นกันแล้วนะครับฟังเพลงฟังข่าวนะครับนะโปเต้กับโปเต้หนังเหนียวดีเจโปเต้ทำภาพ AI มาอีกแล้วนะฮะกลายจะเข้าสู่ช่วงเวลา4โมงเย็นกันแล้ววันนี้สบายๆนะครับวันนี้ข่าวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับต้าระวังนะต้านะชอบไปเที่ยวงานลำไยลำพูนระ

โอ้โหยังร็อกทีเดียวนะครับนี่คือเพลงจากโมเดิร์นด็อกครับชื่อเพลงวันนิยายที่ฝากไว้ด้วยนะครับนะฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้ก็จะ4โมงเย็นนะครับเมื่อกี้เล่าเรื่องของการยิงการในงานเดี๋ยวมันจะมีเรื่อยๆกันทุกวันรอดูนะฮะวันตอนนี้งดเที่ยวนะต้านะงดเที่ยวนะครับเดี๋ยวโดนลูกหลงนะจ๊ะเมื่อวานวันก่อนที่เชียงใหม่ครับโรงเรียนมงฟอร์ดเชียงใหม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะมีเด็กนักเรียนไปป่วนในไลน์แชทกลุ่มนะครับว่าจะเอาปืนมายิงเพื่อนนะครับหรือว่าจะมากราดยิงในโรงเรียนมงฟอร์ดนะจ๊ะปรากฏว่าล่าสุดนี้นะครับมีแถลงการออกมาจากทางโรงเรียนมงฟอร์ดแล้วนะครับนะฮะวุ่นวายวุ่นวายผู้ปกครองอย่างพี่เขยลำพูนนี่ก็ลูกเรียนมงฟอร์ดเหมือนกันนะครับที่เชียงใหม่นะฮะแถลงการจากโรงเรียนมงฟอร์ดนะครับเรื่องรายงานความคืบหน้ากรณีข่มขู่ผ่านออนไลน์นะครับตามที่มีการปรากฏว่าจะมีการเอาปืนมายิงนะกราดยิงในโรงเรียนมงฟอร์ดนะฮะผู้ปกครองก็ตกใจกันนะครับทันทีที่ทราบโรงเรียนได้ประสานตำรวจทันทีนะฮะอันนี้ตามข้อมูลนะครับสภ.แม่ปิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เพื่อเร่งตรวจสอบว่ามาอะไรยังไงประเด็นข้อสงสัยคือได้มีการเชิญเยาวชนที่ตกเป็นประเด็นสงสัย5รายพร้อมผู้ปกครองนำมาคุยที่โรงเรียนนะครับนะฮะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดพบว่านักเรียนทั้ง4คนเป็นผู้เสียหายนักเรียนทั้ง4คนเป็นผู้เสียหายจากการถูกแอบอ้างชื่อเอ้าในคำว่านำรูปถ่ายไปใช้โดยไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการโพสต์และเผยแพร่เอ้านะฮะในทางในการนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกข้อมูลเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับพร้อมกับทางโรงเรียนได้ให้คำแนะนำในด้านกฎหมายต่างๆฟื้นฟูจิตใจนักเรียนด้วยนะครับทางมงฟอร์ดก็ให้คำมั่นว่าจะต้องดูแลความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎต่างๆอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะเขาว่ากันอย่างนั้นนะแม่เนี่ยจะเชื่อดีมั้ยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านักเรียนทั้ง4คนที่มีรูปโปรไฟล์ในไลน์เนี่ยเป็นรูปปลอมเอารูปคนอื่นมาใส่นะฮะเดี๋ยวนะเอารูปปลอมแล้วอยู่ในไลน์กลุ่มนี่ไม่น่าใช่แล้วนะฮะปกติคนที่อยู่ในไลน์กลุ่มจะต้องเป็นคนจริงใช่ไหมฮะต้องเป็นผู้ปกครองเป็นนักเรียนจริงๆใช่ไหมครับเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่รูปเอารูปเด็กนักเรียนมาใส่เป็นคนนอกแหมน่าเชื่อนะฮะลูกฉันเป็นคนดีเปล่านะฮะก็คิดว่าถ้าเราสันนิษฐานก็น่าจะประมาณแบบว่าน่าจะประมาณว่านักเรียนน่าจะคึกขนองแหละคึกขนองแหละบอกว่าอยากเห็นอยากจะโพสอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่4คนมันจะมาโพสพร้อมกันใช่ไหมครับนะฮะก็เรามาระวังด้วยการช่วงนี้นะฮะโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการมันก่อนก็สำนักงานอบจ.นนทบุรีไงฮะเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะไม่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าที่ในงานหรือว่าที่อโคจรนะครับจะเป็นที่ที่น่ากลัวเหมือนร้านเหล้าเมื่อก่อนไปว่าเขาร้านเหล้าไปดูตาอะไรนะตาเบียนะฮะอาจารย์เบียสิโอ้ยที่อโคจรร้านเหล้าอโคจรอะไรก่อนโรงเรียนก็ยิงกันมาแล้วนะครับสำนักงานเทศบาลอบจก็ยิงกันแล้วในงานดนตรีก็ยิงกันแล้วเดี๋ยวนี้ทุกที่เป็นที่อโคจรได้หมดเลยฮะไม่จำเป็นจะต้องไปว่าร้านลงร้านเหล้าเลยนะมันมีโอกาสถ้าจะตายมันถึงเวลามันก็ตายหมดแล้วฮะมันต้องระมัดระวังตัวเองนะต้านะอันนี้ก็ฝากด้วยกันเลยกันนะสำหรับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังนะครับด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางมุนทริกไปเบรกฟังสปอร์ตช่วง4โมงเย็นเลยกันละกันครับ

็นเพลงจากเสือใหญ่นะครับเป็นเพลงที่เอามาร้องโคเวอร์เพลงตัวเองคิดดูคุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวของการหลงป่ามาฝากด้วยหลายบอกว่าทุกๆครั้งเวลาเห็นข่าวหลงป่านี่เห็นรู้สึกแบบตกใจตลอดเลยนะที่จังหวัดพะเยาคุณผู้ฟังครับมีข่าวว่ามีชาวบ้านนี่หลงป่าไปเก็บเห็ดเอาอีละนะฮะนะครับคุณฟังครับเข้าสู่วันที่5หรือวันที่6แล้ววันนี้ของการปูพรมนะฮะของชาวบ้านที่หลงป่าวันนี้เขาเอาสุนัขดมกลิ่นเข้าไปด้วยนะครับภารกิจการค้นหาคนหลงป่าวันที่5ครับตั้งแต่วันที่9สิงหา5 6 7 9 10 11 12 3 14วันที่5แล้วดิใช่ไหมฮะ5 6แล้วนะฮะโอ้โหทำไงเนี่ยฮะเขาบอกว่าในอำเภอเชียงม่วนพะเยานะครับได้ผนึกกำลังร่วมกับนายกเทศมนตรีนะแล้วทีมงานนะครับต่างๆนะในพื้นที่ในการได้จะลงไปตามหาผู้ที่สูญหาย2รายครับนายราเมศอายุ20ปีโอ้โหและนายนักคำลือ74ปีสองพ่อลูกหรือเปล่านะฮะที่เป็นการร่วมมือครั้งใหญ่ของหลายหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจเชียงม่วนในอุทยานแห่งชาติภูนางนะครับไฟป่านะฮะจังหวัดแพร่แม่ยมนะฮะโครงการอ่างเก็บน้ำนะครับศูนย์สื่อสารกรมป้องกันกรมปกครองนะกรมการปกครองพะเยานะฮะกู้ภัยเชียงม่วนมูลที่สยามพะเยานะฮะมูลที่สยามร่วมใจนะครับชมรมมอเตอร์ไซค์เอ็นโดรนะเชียงม่วนนะฮะช่วยรักษาความปลอดภัยชรบต่างๆมากมายนะครับก็ปรากฏว่าวันที่4ของการค้นหาแบ่งเป็น6ปฏิบัติการนะครับก็เดินเท้ากันด้วยนะครับปูพื้นที่กันไปจากหลายพื้นที่ตรวจสอบกันนะครับแล้วก็ทหารพลานด้วยครับยังคงเดินเท้าสำรวจค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะครับก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบยังไม่เจอใช่มั้ยฮะยังไม่เจอใช่มั้ยโอ้ตายแล้วทำไงดีนะฮะเห็นข่าวบ่อยๆนะชาวบ้านเข้าป่านะฮะป่าทางภาคเหนือนี่มันอุดมสมบูรณ์มากนะคุณฟังเวลาเข้าไปนี่คือหายเลยนะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามันจะมีความอุดมสมบูรณ์หนักมากเลยนะครับถ้าเข้าไปนี่คือหายไปเลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะมันจะไม่เหมือนทางอีสานนะอีสานก็มีโอกาสหายเหมือนกันอีสานแต่ว่าอีสานมันคิดว่าป่าน่าจะไม่อุดมขนาดนี้น่าจะมีช่องเล็กช่องน้อยให้ออกมาอยู่แต่ทางภาคเหนือเนี่ยมันเป็นป่าเป็นเขาสูงชันเลยคือเข้าไปแล้วหายเลยเหมือนภาคใต้เขาแล้วไงที่เขาไปเดินป่าที่เขาที่จังหวัดตรังนะฮะทางใต้ก็จะมีเหมือนกันที่เป็นเขาสูงนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเป็นที่ภูเขาน่ากลัวไปตกเขาตกเหวต่างๆน่ากลัวมากแต่อีสานจะไม่มีเขาแกมันจะเป็นพื้นที่ราบถึงแม้ว่าจะเป็นป่าแต่มันยังราบอยู่แกยังราบก็โอกาสในการหาก็จะง่ายกว่านะครับเนาะก็ลองติดตามมันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะเมื่อคืนนี้นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าที่ตำรวจทหารนะครับก็จับกลุ่มนะฮะยาบ้าล็อตใหญ่กับยาไอซ์ด้วยนะฮะจับยาไอซ์9กระสอบนะครับรวมกว่า300กิโลกรัมครับคุณผู้ฟังเวลาประมาณ 2:00 เมื่อคืนที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองนะครับกองปราบปรามยาเสพติดเชียงรายลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเจอป้ายทะเบียนรถ Honda City พะเยานะฮะใช้บรรทุกของกลาง Toyota Rich Yaris นะฮะป้ายทะเบียนเชียงรายด้วยนะครับ Levo อีก1คันเชียงใหม่ครับ Toyota Fortuner เชียงรายทั้งหมดเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์รถเวฟอีก1คันนะทะเบียนเชียงรายซึ่งแต่ละคันทำหน้าที่แตกต่างกันเช่นมอเตอร์ไซค์ดูต้นทางนะครับมีรถเดินหน้าก่อนเพื่อเปิดทางก่อนนะฮะแล้วก็ติดหลังเพื่อเป็นการโทรหากันว่าตอนนี้ทางปลอดภัยหรือยังเลยนะฮะเจ้าที่ก็เข้าตรวจคนทั้ง4คันปรากฏว่าเจอจริงๆนะฮะเจอยาไอซ์นะครับ9กระสอบ300กิโลกรัมนะครับส่วนคันอื่นๆนี่ที่ไม่ได้พกยานะครับอาศัยช่วงเวลาชุลมุนนะครับขับรถหนีหายไปเลยนะโอ้โหนี่เห็นไหมยาบ้าทางภาคเหนือหรือว่ายาไอซ์ต่างๆยังคงลงสู่ภาคกลางอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับประเด็นเหล่านี้เนาะก้าวกระสอบอ่ะนะครับฟังเพลงฟังข่าวได้กันตรงนี้นะครับคุณฟังครับรัฐบาลครับกกพ.นะฮะลดค่าไฟทุกประเภทลดลง9สตางค์นะครับนะฮะลดลง9สตางค์เหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 บาทนะฮะค่าไฟจะลดลงเหรอฮะโอ้โหทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านคลองถมนะกวาดล้างยึดของกลางนะฮะกว่า 20,000 เม็ดทีเดียวโอ้โหนะฮะกว่า 20,000 ชิ้นทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่ห้องพักนะฮะปรากฏว่าไปเจอแหล่งบุหรี่ไฟฟ้าย่านคลองถมพัฒนาครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเจอเจ้าของครับอายุ44ปีนายสิทธิศักดิ์นะฮะอีกคนนึงเป็นวัยรุ่นนะฮะอายุ16ปีทั้งคู่อยู่ในห้องพักนะฮะแฟลตคลองถมนะครับนะฮะปรากฏว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็เจอจริงๆนะครับโดนข้อหาไปสิฮะผลิตขายนะสินค้า
นะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับน้ำยาบารากูนะฮะหรือว่าเชื้อเพลิงโอนะฮะกว่า 20,000 ชิ้นทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่ห้องพักนะฮะปรากฏว่าไปเจอแหล่งบุหรี่ไฟฟ้าย่านคลองถมพัฒนาครับลงพื้นที่ตรวจสอบเจอเจ้าของครับอายุ44ปีนายสิทธิศักดิ์นะฮะอีกคนนึงเป็นวัยรุ่นนะฮะอายุ16ปีทั้งคู่อยู่ในห้องพักนะฮะแฟลตคลองถม

ันต่อไปโอ้โหเห็นไหมบุหรี่ไฟฟ้าของผิดกฎหมายยังคงเดินหน้ากันต่อไปเรื่อยๆครับรัฐบาลช่วงนี้ก็วุ่นวายทีเดียวนะครับนอกจากจะเป็นในส่วนของเรื่องของยาบ้าก็เยอะแล้วนะก็เรื่องของปืนอีกนะโอ้หลายอย่างวุ่นวายไปหมดเลยนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวเอาข่าวต่างๆมาไล่ฟังนี้มีเรื่องผีหรือเปล่ามีเดี๋ยวให้ไล่ฟังสักเรื่องสองเรื่องในช่วงใกล้ๆห้าโมงสักครู่นะครับสี่โมงเย็นสิบนาทีทักทายทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะครับพี่เพชรว่าดีเจครับหลังจากมีข่าวเหตุการณ์ว่ามีกรณีของโรงเรียนที่เชียงใหม่มีการพกปืนนะฮะมีการข่มขู่กันโรงเรียนพี่เพชรเองก็ออกหนังสือเหมือนกันที่สันกำแพงนะครับว่าดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่เลยครับพี่เพชรว่าดีเจครับพูดถึงการหลงป่าผมก็เคยนะครับเคยขึ้นไปฐานไฟป่าบนดอยนะครับแล้วไปเจอหน่อแล้วก็เดินเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆนะฮะพี่เพชรนะฮะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสุดท้ายออกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นนะครับก็เลยบนบานศาลกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะฮะให้เปิดทางนะฮะปรากฏไม่น่าเชื่อกันฟังฮะพยายามหาเส้นทางลงนะลงนะฮะจนกระทั่งลงมาได้โอ้โหเป็นความเชื่อเนาะบางครั้งบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาด้วยเนาะจะออกป่าไม่ได้หาทางออกไม่ได้เนี่ยกราบเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางหน่อยสินะจะได้ออกไปให้ได้ปรากฏว่าสักพักไอ้เริ่มจำทางได้อาจจะเป็นเพราะจิตของเรามันเริ่มนิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะขอเจ้าที่ส่งลงจากดอยหน่อยซิอะไรมาเนี่ยปรากฏว่าลงมาครับแต่ระยะทางเกือบ5กิโลไม่แน่ใจว่าเดินขึ้นไปได้ยังไงยังงงตัวเองอยู่ว่าขึ้นไปได้ยังไงอันนี้คือเรื่องราวของพี่เพชรที่นำมาเล่าให้ฟังนะต้องระวังนะใครชอบหาของป่าเข้าป่าเข้าเขาโดยเฉพาะทางภาคเหนือน่ากลัวภาคใต้ด้วยนะครับเพราะจะเป็นป่าที่หนานะครับเนาะลึกลับใช่ไหมครับทนายหนุ่มทนายหนุ่มนี่ไม่หลงป่านะแต่หลงคาลมนะฮะคาลมเป็นต่อนะฮะ

0: จะไม่รับปากกับเพลงนี้จากวงแคลชนะครับเดี๋ยวจะไปหาเรื่องราวหลอนๆมาให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวจะไปหาเรื่องราวหลอนๆมาให้ฟังกันนะครับนะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขออะไรนะเพลงดอกลำดวนหรือเปล่าเป็นลูกทุ่งนี่ใช่ไหมลูกทุ่งนี่นะฮะเดี๋ยวจะไปหาเรื่องหลอนๆมาให้ฟังนะมีโฆษณาล่าสุดนะของร้านเจ๊ยาวแล้วก็ยำปูม้าจัดยอดนะครับโปเต้ล่าสุดนี่ทำ AI อีกแล้วนะครับว่างจัดลองฟังสักหน่อยนะวันนี้โปเต้เขาทำ AI นะฮะโฆษณาร้านมาให้ฟังนะเอาภาพดีเจวินกับดารินดามาถ่ายทำละครสั้นละครแนวตั้งอีกแล้วนะฮะว่างจัด
1: ไปหากินข้าวแล้วบอไปหากินอย่างล้ำๆกัน
2: ยังไม่ได้กินเลยอยากกินข้าวต้มล้ำ
1: ๆปะไปตั้งใดดีล่ะมีร้านแนะนำก่อน
2: ไปร้านยำปูม้าเจ็ดยอดกับล้ำนะ
0: ว่างจัดนะโปเต้นะอันนี้ภาษาอะไรนะภาษาเหนือละฮะเอ๊ะทำไมมันออกไปแนวกึ่งๆเหนืออีสานผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะ นะฮะอีกรอบดิมันมี2เวอร์ชันพี่หนุ่มที่โปเต้มทำมานะฮะนะอันนี้เมื่อกี้ร้านยำปูม้าใช่ไหมร้านเจ๊ยาวหน่อยมาเจ๊ยาวว่าไงเจ๊ยาว
1: ข้าวแล้วบอไปหากินข้าวแล้วบอไปหากินอย่างล้ำๆกัน
2: ยังไม่ได้กินเลยอยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวจัดล้ำ
1: ปะไปตังใดดีล่ะมีร้านแนมก
2: ็ไปร้านเจ๊ยาวกันก็
0: ว่างจัดเลยโปเต้ฮะเดี๋ยวเอาคนนั้นมาทำ AI เดี๋ยวคนนี้มาทำ AI เนี่ยว่างจัดใช่ไหมดูสิโฆษณาร้านจะยาวแล้วก็ยำปูม้าเจ็ดยอดนะฮะนี่คือเสียงของดารินดานะครับในเวอร์ชัน AI นะฮะแล้วก็เสียงดีเจวินในเวอร์ชัน AI นะฮะนะครับรู้สึกว่าเพี้ยนไปเยอะเลยนะฮะอาว่ากันไปมา AI ก็ว่างไปลืมเข้าไปกดดูกันนะฮะใน Facebook กลุ่ม BP Radio Fan Club นะจ๊ะดอกลำดวนครับผู้ฟังชื่อเพลงดอกลำดวนต่ำใจนะฮะมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันเดี๋ยวหาเรื่องราวมาหลอนๆให้ฟังนะ

ำดวนนะจ๊ะเพลงนี้ก็ออกแนวหลอนๆเลยนะเอ๊ะจะหลอนหรือจะผีบ้าดีนะฮะคุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่สายตรวจแม่ปิงนะพี่สวัสดิ์ฮะปรากฏว่าล่าสุดจับชาวจีนนะครับพร้อมของกลางยาเสพติดอื้อทีเดียวนะเตรียมจำหน่ายให้กับลูกค้านักท่องเที่ยวและเยาวชนว่ะโอ้โหยังไงเนี่ยคนจีนมาขายยาในเชียงใหม่แล้วฮะหรือนะครับสายตรวจแม่ปิงสกัดเข้มนะครับยาบ้านะครับยาเสพติดนะครับก็ปรากฏว่าจับกลุ่มชาวจีนพร้อมของกลางนะครับยาไอยาอียาเคนะครับรวมถึงตรวจสารตั้งต้นเกี่ยวข้องกับการผลิตยารวมถึงสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาเคด้วยนะฮะอุปกรณ์ในการผลิตนะครับเขาบอกว่าเตรียมมีลักษณะเกี่ยวข้องทุกอย่างเลยของอุปกรณ์พวกนี้นะฮะเพื่อจำหน่ายกับลูกค้านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแพร่กระจายของกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวและเยาวชนในพื้นที่เขาจะไปขายต่อการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นคำสั่งของตำรวจภาค5นะครับตั้งจุดสกัดเพื่อหยุดยาเสพติดให้ถึงมือผู้เสพนะฮะโอ้นี่คนจีนนี่มีทุกอย่างเนาะนอกจากมาทำแก๊ง call center มาเปิดร้านอาหารร้านชาบูนะฮะตอนนี้นะคุณฟังรู้ไหมฮะประเทศไทยเราเนี่ยคนจีนเนี่ยไปกันครึ่งประเทศแล้วนะฮะมีทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าแม้กระทั่งในส่วนของพูดถึงเชียงใหม่ลำพูนเนาะแม้กระทั่งในส่วนของสวนลำไยสวนดอกไม้ต่างๆคนจีนมาเป็นเจ้าของหมดเลยก็คือคนไทยแหละฮะคุณฟังเขาไปร่วมกับคนจีนนะมาทำธุรกิจมาทำคอนโดอาคารบ้านพักหอพักที่เช่าต่างๆคือไปทุกบทบู่แล้วตอนนี้เลยอย่างเดียวที่คนจีนเข้าไม่ได้คือราชการนะถ้ามันทำเข้าราชการได้นี่คือจบเลยนะฮะคนจีนมาเป็นครูไงนะสมมติเนาะคนจีนมาทำงานเทศบาลอันนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจเอกชนเนี่ยเขามีแทรกซึมการทุกท้องที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะภาคตะวันออกนะฮะเยอะเลยทุกที่เลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่เชียงใหม่แล้วนะครับเนาะพี่สวัสดิ์ว่ามันมาแย่งงานคนไทยครับดิเจปกติเดินยาต้องคนไทยนะแต่อันนี้คนจีนทำแบบแปลกดีเขาน่าจะมีกลุ่มเขาบ้างพี่เหมือนกับประมาณว่าน่าจะมีลูกค้าของเขาเป็นคนจีนเหมือนกันยี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะคนจีนหลายคนมาก็สูบยาก็เสพยานะเขามีคอนแทคซึ่งกันและกันนะใช่ไหมขนาดมาทำละครหนังสั้นยังมีแล้วคุณฟังฮะแก๊งชาวจีนมาทำละครหนังสั้นยังมีเลยที่เชียงใหม่อ่ะคิดดูคราวแล้วก็ที่ไหนนะที่ภาคตะวันออกใช่ไหมฮะที่อาวุธปืนใช่ไหมครับที่เขาไปเจออาวุธสงครามฮะนะมีทุกอย่างเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่แล้วครับที่ดอยสะเก็ดนะฮะนักโทษชายสะเดาะกุญแจวิสวัตหลบหนีที่สภ.ดอยสะเก็ดนะฮะไล่ล่าทั้งคืนสามารถควบคุมตัวไปได้ทันทีนะครับเมื่อเวลาประมาณสัก 3-4 ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผู้ต้องหาข้อหาลักทรัพย์นะฮะสะเดาะกุญแจหลบหนีออกจากห้องขังสภ.ดอยสะเก็ดนะครับทางชุดเจ้าหน้าที่ค้นหารีบกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบในป่านะครับเขาเรียกว่าชุมชนดงปากก่อนะครับนำกำลังเจ้าที่นะหลายนายทีเดียวนะครับรถตรวจการโดรนด้วยนะครับก็ประมาณ2:00ถึงจับได้นะฮะประมาณ2:00ถึงจับได้นะครับอยู่ในป่านั่นแหละโอ้ดอยสะเก็ดก็ป่าเยอะด้วยเนาะแล้วไปทำยังไงถึงสะเดาะกุญแจได้อะฮะเจ้าที่นี้เรียบร้อยนะอย่างนี้นี่โดนแน่ๆนะครับสะเดาะกุญแจว่ะกุญแจไม่ดีหรือว่าล็อกไม่ดีหรือยังไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนาะฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้ก็แล้วกันนะในช่วงเวลาของภาคบ่าย

ที่ลำปางนะครับที่อำเภอเถินนะครับเจ้าที่จับยาไอซ์500กิโลกรัมนะเพื่อไปหา3คนนะครับรถ2คันที่อำเภอเถินลำปางแล้วก็มีจับกลุ่มยาบ้า1ล้านเม็ดนะฮะผู้ต้องหา3คนบ้านที่ลำพูนครับคดี10สิงหาคมนะครับเจ้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับที่ลำปางนะครับก็ปรากฏว่าไล่ล่าสกัดกั้นนะครับมีรถที่ต้องสงสัยมานะครับ2คันนะครับประมาณตีห้านะพบรถเก่งนะครับโตโยต้าอัลติสมานะครับก็มีคนขับเลยเรียกให้จอดระหว่างตรวจค้นนะครับได้ใช้โทรศัพท์คุยกับปลายสายแต่เหมือนกับประมาณพยายามจะหลบหนีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็ไหวตัวทันสุดท้ายก็สามารถจับกุมได้นะครับเนาะมีทั้งยาบ้ามีทั้งไอซ์คุณผู้ฟังครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่บ้านที่ลำพูนนะครับเจ้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบลำเลียงยาบ้านะครับใช้รถยนต์ Honda City สีดำนะครับทะเบียนแพร่ด้วยนะฮะกำลังขนยาบ้านะครับกำลังจะออกนอกพื้นที่นะครับก็บอกว่าเจ้าที่ก็รู้นะฮะเจอชาย2คนอยู่ในรถนะครับและมีถุงสีดำอยู่ท้ายรถนะครับจึงเรียกให้จอดนะฮะปรากฏว่าชายทั้ง2พยายามวิ่งหลบหนีนะครับแต่เจ้าที่จับกุมไว้ได้นะครับก็ปรากฏว่าไปเจอสามถุงวางไว้นะครับก็เป็นยาบ้านะครับประทับตรา999สีน้ำเงินนะครับมหาศาลทีเดียวนะครับประมาณยัดเข้าไปนะในรถของตัวเองเนี่ยประมาณ1ล้านเม็ดทีเดียวคุณผู้ฟังฮะโอ้โหนี่น่าจะเป็นการรับจ้างขนยานะครับเนาะเป็นถุงดำถุงใหญ่อะยัดมานะฮะยัดให้เก่งด้วยนะเออนะฮะอ่ะนี่เห็นไหมที่ภาคเหนือยังคงมียาบ้ากันเยอะนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันสามารถที่จะลำเลียงจากภาคเหนือไปลู่สู่ภาคกลางได้หลายคนนี่คนหลายรอบแล้วนะฮะคนที่ได้ตังเป็นหลายแสนนะทำหลายรอบได้เป็นล้านแล้วนะฮะถ้าหยุดคนก็รวยไปแล้วนะนะบางคนนี่มีบ้านมีรถชั้นพิเศษอยู่ดีออกรถกระบะวีโก้คันใหม่อยู่ดีซื้อที่อยู่ดีซื้อสวนลำไยอยู่ดีๆนะครับซื้อนั่นซื้อนี่โอ้โหมันรวยผิดปกติงานการไม่ทำรวยเอานะฮะสันนิษฐานข้อหนึ่งคือขนยารับจ้างนะครับมีรถเก่งหลายคันนะฮะมีรถเก่งเดี๋ยวกระบะมาจอดนะเดี๋ยวเปลี่ยนคันเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะฮะเยอะแยะกับภาคเหนือที่เราจะเล่าให้ฟังกันก่อนไงฮะโดยเฉพาะคนชาวเขาชาวดอยหลายคนนะฮะรับจ้างขนยาบ้านนี่มุงคาหลังคามุงจากนะฮะแต่ข้างในนี่สตางค์เพียบนะฮะรับจ้างขนยาชาวเขาชาวดอยคนข้างล่างก็เหมือนกันคนบ้านลุ่มก็เหมือนกันนะก็ขนยากันเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยใครโดยผิดปกติเจ้าที่จะจับจ้องเป็นพิเศษเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วล่ะนะคุณฟังฮะว่ากันไปฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้กับดีเจนะครับที่ BP Radio นะครับนะพี่เดี๋ยววันนี้ใจครับสะเดาะกุญแจเสร็จแล้วก็เชิญไปสะเดาะเคราะห์ใจต่อในคุกเลยก็แล้วกันนะฮะหวังว่าน่าจะสะเดาะได้นะจ๊ะหลายข่าวสารนะครับเนาะที่น่าสนใจเราให้ฟังกันช่วงนี้ครับ4โมงเย็นกับอีก30นาทีนะครับส่วนกลางวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลาง

0: พี่สุภาพวันนี้ใจครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของยาบ้าใช่ไหมฮะ
1: ยุค90
0: ยุคยาบ้านะฮะดีใจครับรวยไม่มีที่มาที่ไปกับรวยไม่มีที่มากับจนแบบไม่มีที่ไปดีจะเลือกแบบไหนดีฮะขอรวยไม่มีที่มาดีกว่าพี่มันเหมือนมันจะมีกินมีใช้หน่อยนะฮะพี่สุภาพนะพี่สุภาพไงรวยไหมฮะรวยไม่ไหวแล้วนะฮะนะครับแหมอ่ะฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้คุณผู้ฟังฮะล่าสุดมีข่าวกับพิงกี้สาวิกาพี่โอ้นะฮะศาลยกพอยกพองศาลยกฟ้องนะครับพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะครับและก็แม่แล้วก็พี่ชายรอดคดี Forex 3D นะฮะอันนี้เสียหายในเกือบ 2,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะฮะหลังผู้เสียหาย 9,842 รายแจ้งความเอาผิดนะเอ้านะครับชาวที่ผ่านมาที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนะครับศาลอ่านคำพิพากษาคดีฉ้อโกงการเล่นแชร์นะ Forex 3D นะฮะหมายเลขดำด้วยนะที่อัยการมีการสั่งฟ้องนะครับก็มีผู้บริหาร Forex ที่ว่านะนายอภิรักษ์นะครับนางสาวสาวิกาชัยเดชนะรวมไปถึงมารดาแม่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นพี่ชายนะครับพร้อมกับพวกรวม24คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้วก็พ.ร.บ.คอมด้วยนะฮะศาลระบุว่าจำเลยร่วมกันหลอกประชาชนโดยโฆษณาชักจูงนะฮะให้ร่วมกันลงทุนต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะผ่านเว็บไซต์นะฮะโดยมีเงินเสียหายเยอะแยะมากมายนะฮะ500ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 15,000 บาทต่างๆชวนกันลงทุนต่างๆเล่นชงเล่นแชร์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะตามข้อมูลนะครับล่าสุดมีการว่าศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยที่6นะฮะคือนายกิติเชษหรือว่าสรายุทธชัยเดชพี่ชายของพิงกี้จำเลยที่7อีกคนนึงฮะก็คือพิงกี้สาวิกาจำเลยที่8ก็คือแม่ก็คือ3คนรอดพิงกี้พี่ชายและแม่รอดว่ะโอ้นะฮะเป็นงั้นไปนะฮะเราติดตามข่าวอะไรกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็คือไปชวนให้เขาลงทุนเล่นแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเงินมันก็หายเนาะแชร์ล้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่างๆนานาก็ว่ากันไปละเอียดของเขาพิงกี้กับพี่คนนี้น่าจะเป็นลักษณะของการชักชวนเหมือนคดีกรณีของฟิล์มรัฐภูมิเหมือนกันเนาะชักชวนให้มันลงทุนด้วยกันคือปกติคนที่ทำบริษัทพวกนี้เขาจะเอาคนดังฟังฮะมาปั่นกระแสแล้วให้คนชวนคนมาลงทุนเงี้ยก็ตามนั้นนะครับศาลพิพากษาแล้วนะฮะสาวิกาชัยเดชนะฮะที่เชียงใหม่เอาอยู่แล้วครับพี่พิสวัตนะฮะสาวจีนนะครับขึ้นไปนั่งบนกำแพงนะฮะแจงอะไรอย่างเนี้ยแจงสีภูมินะฮะชาวบ้านลำยายสายหน้านะครับนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนปีนกำแพงนะครับบริเวณแจงสีภูมินะครับขึ้นไปถ่ายรูปเมืองโบราณนะฮะเผยพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะฮะเมื่อเวลาบ่ายสองที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการแชร์คลิปนี้ออนไลน์มีสาวจีนแสงเกงขาสั้นคนหนึ่งนะครับปีนขึ้นไปนะครับบริเวณแจงสีภูมิเป็นกำแพงคือเพื่อนๆนึกภาพเชียงใหม่มันจะมีกำแพงเนาะกำแพงโบราณนะฮะแล้วก็จะมีคูเมืองนะคูน้ำที่ล้อมรอบอยู่สี่ทิศทางนะฮะแจงก็คือมุมอะฮะนะตรงบริเวณมุมของคูเมืองมันจะมีกำแพงสีเก่าๆนะสีอิสิอิดนะสีส้มๆอยู่นะมีสาวจีนนั่งหนึ่งนะฮะใส่กางเกงขาสั้นจู๋ทีเดียวนะครับใส่เสื้อแขนสั้นใส่รองเท้าผ้าใบนะปีนขึ้นไปครับนั่งหย่อนขาลงนะฮะแล้วก็สบายใช้ฉิวเฉิบถ่ายรูปอยู่ข้างบนนะครับนะครับถือว่าเป็นโบราณสถานแล้วก็ไม่ใช่เขาอะไรฮะเขากลัวเขาตกกลัวนางตกลงมาเฉยนะไปเฉิบไปชิวทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนจีนนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายรอบเลยนะแล้วก็ปีนกำแพงก็ปีนลักษณะนี้บ่อยมากๆเลยนะฮะคนจีนนี่ก็ฟังมันเป็นละไปเรื่อยมันจะทำอะไรมันทำนะฮะปีนกำแพงปีนหน้าผานะฮะเดินลัดถนนนะมันจะทำมันทำเลยมันทำนะฮะมันรู้ว่ามันนึกว่าประเทศอันนี้ก็คือประเทศของมันนะประเทศจีนนะฮะทำอกทำใจนะฮะมันตึงเงียบไปเลยแมงมูนี้นะฮะใช่พี่แมงมูนี้นะป้ายมีสงสัยอ่านไม่ออกพี่มันมีป้ายมันก็ไม่สนใจหรอกคนจีนคุณฟังฮะคุณฟังพี่สวัสดิ์เชื่อไหมดีจะไปกินหมูกระทะนะฮะที่สันติธรรมนานแล้วนะฮะกำลังกินหมูกระทะพี่เลิฟนั่งกินหมูกระทะกันอยู่นะฮะอยู่ดีเขามาส่องเขามายืนส่องอ่ะคือเขามายืนส่องเหมือนลักษณะแบบถ้าเป็นเรารู้จักกันเราก็จะมีปัญหานะเขามายืนดูหมูกระทะดีเจอ่ะจริงเขามายืนดูหมูกระทะแล้วเขาก็ส่องแล้วเขาก็เหมือนกับประมาณมันสงสัยมันจะถามเราแต่เขาคุยภาษาไทยไม่ได้เนาะเขาก็เลยคีบหมูที่ขึ้นมานะคีบแบบปึ้งดีเจก็งงเอ้าแบบนี้ก็มีได้ก็ได้เลยเหรอฮะแล้วก็มีอะไรก็โอ้มันเป็นนิสัยของจีนเขาก็ยิ้มๆเหมือนนะฮะคือเขาก็สงสัยว่ามันคืออะไรอาหารแบบไหนคือเขาก็อยากจะกินละมั้งนะฮะอยู่ดีก็มายืนส่องกระทะเราฮะที่เรากำลังนั่งอยู่ ตลกดีนะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คือดีเจกำลังกดน้ำในตู้กดน้ำคุณเห็นเนาะที่กดน้ำตู้กดน้ำฮะแล้วกำลังกดอยู่เขาคงประเทศจีนอาจจะมีหรือไม่มีรุ่มกันนะฮะเขามาส่องเขาจะกดบ้างเขากดหน่อยสิเขาก็กดปึ้งๆๆนะฮะสนุกมากอยู่กับคนจีนนี่คือคุณจะปวดหัวมากกับพฤติกรรมคนจีนนะมีทุกอย่างนะฮะมีทุกอย่างทุกแบบทนายหนุ่มฮะสตั๊ดนะฮะโปเต้วันนี้เจครับรวยแน่ๆ975เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเรือนี่หวยจะออกแล้วใช่ไหมสวัสดีพี่แบดคอมพานีด้วยกันละกันนะฮะคนพวกนี้ต้องเจอป่องแหละฮะอะไรพี่ไม่เข้าใจเจอป่องนี่คืออะไรฮะคนพวกนี้ต้องเจอป่องครับเจอป่องคืออะไรฮะนึกว่าบุฟเฟ่หรือเปล่าอ๋อสงสัยเขานึกว่าบุฟเฟ่กินฟรีป่ะฮะเขาคิดว่าเป็นโรงทานพี่เขาคิดว่าเป็นโรงทานนะครับสงสัยคิดว่าเป็นโรงทานแน่ๆเลยก็อยากจะกินฟรีบ้างนี่เนาะสภาพนะคุณฟังครับแม่อะไรครับตอนนี้4โมงเย็นกับอีก40นาทีนะครับนะฮะพี่ณัฐพงศ์ว่าไงพี่ณัฐพงศ์มีเพลงใครค้างบ้างฮะตอนนี้มีไหมมีเพลงใครค้างบ้างฮะตอนนี้บอกกล่าวกันได้นะครับ
1: ลืมตาขึ้นมาพร้อมคำว่าเงา
0: เพลงพี่ณัฐพงศ์ยังไม่ได้เปิดเหรอฮะอ๋อใช่เดี๋ยวแม่เนี่ยเพลง AI นะแล้วตอนนี้จะค้างเพลงใครบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืมนะฮะ

ือว่าเธอคนนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับเพลงนี้จากไฟแอมไฟนะครับนะฮะเคลียร์เพลงการเดี๋ยวช่วงเนี้ยเดี๋ยวอีกสักเพลงนึงจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องหลอนจากกู้ภัยนะครับรีลันอีกรอบนึงเมื่อคืนนี้เรื่องหลอนจากกู้ภัยเพราะว่าช่วงกลางวันคุณผู้ฟังอยู่กันเยอะนะครับมีเรื่องหลอนจากกู้ภัยพูดถึงกู้ภัยเนี่ยในนี้หลายคนก็บอกว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรดีใช้ความอดทนสูงมากๆเลยมีเรื่องหลอนจากกู้ภัยในสมัยสึนามิมาให้ฟังและประสบการณ์ของสาวมิ้นด้วยมิ้นที่อยู่อังกฤษนะฮะสาวตรังมิ้นนี่เป็นคนตรังนะเป็นสาวตรังก็ตอนปี47ตอนนั้นมิ้นเรียนอยู่เป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับแล้วมีโอกาสได้ไปเก็บศพด้วยนะฮะที่ภูเก็ตนะครับที่ภูเก็ตที่เกิดเหตุสึนามิมิ้นบอกว่าเจอเรื่องหลอนเรื่องนึงจริงๆมีหลายเรื่องแต่มีเรื่องนึงมิ้นจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนเล่าให้ฟังละเดี๋ยวจะรีรันอีกรอบนึงมีเรื่องจากกู้ภัยมีเรื่องจากมิ้นแล้วก็เรื่องจากกู้ภัยอีกเรื่องนึงสัก 2-3 เรื่องน้องเบาๆนะฮะเรื่องผีเรื่องวิญญาณหลอนๆเยอะๆนี่ไม่จำเป็นจะต้องมีแลบลิ้นปิ้นตาเลยนะแค่เบาๆนะก็หลอนมากๆแล้วนะเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับไหนใครอยู่ภาคใต้ได้มีโอกาสเจอสึนามิมีไหมครับแบบว่าเจอกับตัวเองเลยหรือคนรอบข้างมีไหมเอ่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2547นะฮะนะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะตอนนั้นโซเชียลไม่มีมีแต่ทีวีวิทยุตอนนั้นเนี่ยโอ้โหข่าวดังนะฮะเปิดทีวีทุกช่องออกหมดเลยนะครับแล้วก็คนตายเยอะมากเขาบอกว่าตัวเลขอะ 5,000 แต่ความจริงน่าจะเกินนะครับน่าจะเกินเดียวมีเรื่องให้เล่าให้ฟังนะครับเรื่องหลอนจากกู้ภัยนะฮะขอเปิดเพลง AI กันละกันครับพี่ณัฐพงศ์ขอเพลงเข้ามาขนาดชั้นจนนะฮะคนจะอิจฉาเลยนะเนี่ย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขนาดเนี่ยจนนะฮะยังมีคนอิจฉาอยู่เลยนะฮะจริงหรอนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับอย่าไปใส่ใจคนอื่นให้มากกว่าตัวเองนะครับถ้ามัวแต่ไปแคร์คนอื่นนะฮะเราจะมีความสุขใช่ไหมครับพี่ช่างบอยโดนเลยครับเพลงนี้ขอแจมด้วยถูกใจใช่ไหมถูกใจเพลงภาษาตรงๆเนี่ยไม่มีอะไรอ้อมค้อมขนาดไม่ได้รวยอะไรนะยังมีคนอิจฉานี่แหละฮะเอาเลยครับช่วงนี้มาฟังเรื่องหลอนเลยไหมสักนิดสักหน่อยเนาะสั้นๆนะฮะเป็นสีสันในรายการของเราก็จะหลากหลายมีทั้งเพลงนะมีทั้งข่าวนะครับเนาะพี่ช่างบอยวันนี้เจอครับสึนามิที่บ้านผมกระบี่บ้านเกิดอยู่จังหวัดกระบี่ครับคนแถวบ้านก็เสียชีวิตไปหลายคนทีเดียวอ๋อเหรอฮะนี่พี่บอยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับอยู่ในเหตุการณ์มีทั้งคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีทั้งคนที่รู้จักด้วยนะครับมีใครอีกไหมฮะทางภาคใต้ที่มีเจอเพราะว่าตอนนั้นที่มันเกิดสึนามิคือมันไปทั่วเลยนะฮะคือจังหวัดฝั่งอันดามันนี่คือโดนทุกจังหวัดเลยนะโดยเฉพาะจังหวัดที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยคนมันเยอะไงตายกันโอ้โหกระเกลื่อนทีเดียวนะฮะอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับดีเจอำเภอคลองท่อมเนาะกระบี่นะฮะเป็นจุดที่แผ่นดินไหวนะครับคือแผ่นดินไหวมันไหวใต้ทะเลนะครับแล้วมันก็ส่งแรงสั่นสะเทือนนะครับมันเอาน้ำที่อยู่มหาศาลเนี่ยมุดลงไปก่อนแล้วมันก็พุ่งออกมานะครับไหลเข้าสู่ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนนะฮะปี47ตอนนั้นมีกี่ขวบนะ43มี4 5 6 7 4ขวบ4ขวบนี่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนาะตอนนั้นข่าวดังมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นชาวบ้านยังงงอยู่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต้าได้เวลาลำวงมันลำวงอะไรเวลานี้ต้าจะเล่าเรื่องผีกันนะฮะถ้าพร้อมเริ่มเลยมั้ยวันนี้ไม่ได้หลอนนะครับแค่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะเอาเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องกู้ภัยก่อนนะเอาเรื่องมิ้นก่อนมั้ยเอาเรื่องมิ้นก่อนละกันฮะขอซาวด์ดนตรีหลอนก่อนฮะมิ้นนะครับเป็นคนฟังรายการที่อยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้นางย้ายไปอยู่อีกเมืองละของประเทศอังกฤษแล้วนะครับก็เล่าเรื่องราวไว้ว่าตอนปี47นั้นเธอเจออะไรบ้างตอนนั้นมิ้นยังอยู่ที่ภาคใต้อยู่นะครับอยู่ที่กระบี่เป็นนักศึกษานะครับก็ตอนเหตุการณ์ตอนนั้นโอ้โหทุกหน่วยงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยเจ้าที่ตำรวจทุกอย่างเลยลงพื้นที่ไปกู้ภัยนี่มีทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าจะต้องมีการเก็บศพใช่ไหมฮะในกรณีของกู้ภัยก่อนก็แล้วกันนะกู้ภัยรายหนึ่งนะครับได้มีการเล่าลูกดาวเอาไว้เขาบอกว่าในช่วงดึกๆในวันนั้นเนี่ยโอ้โหทำงานหนักทั้งวันเลยเพราะก็ต้องเก็บศพที่เกลื่อนชายหาดแล้วเกลื่อนบ้านเรือนต่างๆนะฮะเวลาขนาดนั้นประมาณสักตีสองแล้วควรจะกลับไปพักผ่อนกันนะครับก็เลยขับรถกู้ภัย2คนกับรุ่นน้องจะกลับที่พักไปอาบน้ำแล้วพักผ่อนนะครับในช่วงที่กำลังพยายามจะสตาร์ทรถกลับนะฮะสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดคุณผู้ฟังนึกภาพบอกเนาะสตาร์ทยังไงสตาร์ทไม่ติดนะฮะแต่ในขณะที่มองสายตากวาดไปข้างนอกคุณฟังรู้ไหมศพยังกองพะเนินอยู่นะฮะยังอยู่ตามซอกยังอยู่ตามหลืบต่างๆอยู่มากมายต้องรีบออกพื้นที่แล้วเพราะมันดึกแล้วมันตีสองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องมาอีกนะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเป็น10นาทีเกิดมันนึกว่าเอ๊ะเรื่องพวกนี้นี่มันไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะก็เลยตะโกนไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาหาใหม่จะมาช่วยใหม่คุณฟังเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะกลิ่นเขาบอกว่ากลิ่นคล้าคลุ้งเลยเพราะมันผ่านไป 2-3 วันแล้วฮะกลิ่นเนี่ยเปิดกระจกมาได้กลิ่นทันทีพอตะโกนไปแป๊บเดียวนะฮะสตาร์ทรถติดเฉยเลย2คนกู้ภัยมองหน้ากันเอ้าติดได้ไงอ่ะไม่รู้ติดได้ไงนะก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็ออกไปในช่วงนั้นก็หลอนกันนะสิกลัวกันเรื่องพวกนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องเบาๆก่อนนะสตาร์ทรถติดไม่ติดอาจจะเป็นแค่ความผัดข้องของรถก็เป็นได้นะฮะแต่มีอีกเรื่องนึงที่มิ้นเจอนะครับมิ้นไปช่วยเหลือศพช่วยเหลือกันแพ็คศพเหมือนกันครับไปเจอศพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอายุ 4-5 ขวบเองนะเสียชีวิตมาเที่ยวในไทยแล้วก็ตายโอ้โหน่ากลัวมากน่าสลดใจมากนะฮะก็มิ้นเป็นนักศึกษาก็ช่วยกันต้องมีการยกศพก่อนเขาจะใส่เปลนะครับแล้วก็จะทำการแพ็คผ้าดิบนะครับแพ็คผ้าดิบผ้าดิบเขาใส่แล้วก็มัดนะฮะปรากฏว่าเด็กอายุนิดเดียวตัวน้อยแค่3-4ขวบนะคุณฟังฮะ 4-5 ขวบฮะมิ้นกับเพื่อนยกไม่ขึ้นนะฮะยกยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะแต่ว่าเรามองในดวงมองด้วยตาเปล่าตาเนื้อเนี่ยน้ำหนักน่าจะไม่เด็กอะนะเท่าไหร่อะไม่เกิน 30-40 โลมั้งเนาะนะฮะฝรั่งอาจจะตัวใหญ่หน่อยอะตีว่าไม่เกิน50โลอะ40โลก็ได้อะ40กว่าโล 30-40 โลนะฮะยกยังไงก็ไม่ขึ้นยก2คนก็ไม่ขึ้นไปเรียกเพื่อนมากันยกไม่ขึ้น
ช้เวลา10กว่านาทีแล้วทีนี้มีนักศึกษาฝึกงานก็จะกระจายไปเนาะในจุดต่างๆไปช่วยนะฮะพี่คนนึงที่เป็นกู้ภัยก็มองเขามองอยู่ตั้งนานแล้วเขาบอกว่าน้องเขาเดินมาหาพี่มาเนาะแม่นี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะฮะพี่กู้ภัยด้วยความที่มีประสบการณ์เขาก็มือจับเด็กน้อยนะฮะที่นอนอยู่นะเขาบอกว่าเขาพูดภาษาไทยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ก็จะช่วยนะแล้วก็เขาพูดเหมือนภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆเนี่ยเหมือนกับบานว่าจะส่งกลับบ้านนะนะฮะจะช่วยจะส่งกลับนะเดี๋ยวเขาจะช่วยเขาจะดูแลนะประมาณนี้นะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าพอพูดแป๊บเดียวเขาบอกน้องลองยกรอบสิมิ้นว่ามิ้นขนลุกเลยนะฮะยกขึ้นเฉยเลยนะฮะมิ้นว่าดีเจวินไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อต้องเชื่อมันเป็นอะไรที่แปลกมากยกขึ้นเฉยเลยตอนแรกยกกัน2คนไม่ขึ้นนะฮะเด็กน้อยไอ้ตัวแค่นี้ฮะและศพก็ยังไม่ได้อืดอะไรขนาดนั้นแต่มิ้นบอกว่าศพน่ากลัวมากนะศพแต่ละศพนี่คืออืดแล้วก็หลายคนนี่คือยุ่ยแล้วนะฮะเวลาเอาผ้าไปมัดก็คือมันยุ่ยติดเนื้อมาเลยยุ่ยออกมาเลยคือแบบมัน 2-3 วันแล้วฮะและทั้งเจอทั้งแดดเจอทั้งร้อนแดดร้อนแดดร้อนสลับกันแล้วก็เย็นปรากฏว่าศพก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เขาเรียกว่ายุ่ยแล้วแต่ปรากฏว่ามิ้นบอกว่านี่อัศจรรย์กว่าก็คือยกขึ้นเฉยเลยนะฮะก็เลยบอกว่าเรื่องพวกนี้มันมีจริงๆนะฮะกู้ภัยพวกนี้คุณผู้ฟังครับเขาจะมีเคล็ดหนักมากเลยว่า1เวลามีกลิ่นเหม็นห้ามพูดแบบโอ๊ยเหม็นจังเลยห้ามพูดเพราะวิญญาณเขาจะยิ่งไม่ชอบแล้วเขาจะยิ่งไม่ให้ความร่วมมือในการกู้เก็บศพห้ามพูดว่าเหม็นห้ามพูดว่าหนักถ้าพูดว่าหนักปั๊บมันจะหนักทันทีเลยมีความเชื่อในใจก็ไม่เคยเจอนะเราไม่เคยเก็บศพอ่ะเนาะแล้วก็ห้ามลบหลู่นะพวกน้ำเหลืองพวกเลือดต่างๆห้ามไปเหยียบไปย่ำหรือถ้าเหยียบก็ต้องขออภัยขอโทษขอขมานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นร่างกายของเขานะฮะและอีกนัยยะอีกมุมหนึ่งครับคุณผู้ฟังกู้ภัยเนี่ยเขาก็จะมีการเจอเหตุการณ์ประหลาดเยอะมากๆเลยมาที่หนึ่งเรื่องกันฮะกู้ภัยอีกชุดหนึ่งนะครับก็ไปเหตุการณ์สึนามินี่แหละฮะไปการสึนามินี่แหละนะฮะก็ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเลยหลังจากที่ต้องกลับบ้านก่อนเหมือนเดิมครับที่หนึ่งที่สองต้องกลับเพราะว่าต้องไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ตอนเช้าต้องมาใหม่นะฮะในช่วงที่กำลังขับรถกลับบ้านเป็นกู้ภัยจะเป็นรถกระบะเนาะก็มีทั้งกระบะก็มีทั้งรถตู้ทึบก็มีทั้งหลายแบบฮะแต่คู่นี้เข้ามา2คนแล้วขับรถกระบะมาในช่วงที่กำลังขับรถกระบะนะครับกำลังผ่านตลาดผ่านชาวบ้านมันก็มีตลาดโต้รุ่งนี่เนาะนะฮะชาวบ้านกวักไม้กวักมือกันเรียกทีเดียวว่าจอดนะฮะเขาก็ตกใจกันว่าเอ๊ะอะไรทำไมมีแต่คนกวักมือมีแต่คนแบบให้เรียกคนเฒ่าคนแก่หรือว่าตลาดนะฮะเขาเห็นอะไรหรือเปล่าหลังรถเรานะฮะเขาก็หันไปมองข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะหันไปมองกระหลังไม่มีอะไรนะพี่กระบะก็ปกตินะมองกระจกหลังก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งรถจอดแวะตลาดกินข้าวต้มกันตอนกลางคืนนะก่อนจะกลับบ้านไปพักผ่อนนะฮะแม่ค้าว่านี่ขับรถนะขับให้มันช้าๆหน่อยฝรั่งนั่งเต็มหลังกระบะรถเลยเขาจะตกกันนะเขาโครงเครงอ่ะอุ้ยกู้ภัยตกใจฮะฝรั่งอยู่กระบะหลังรถเหรอฮะใช่ป้าเห็นกับฝรั่งนั่งอยู่กระบะหลังรถน่ะนั่งเขานั่งโครงเคลงเหมือนเขาจะตกน่ะแล้วขับดีๆสองคนกู้ภัยมองหน้ากันเอาตายละฝรั่งที่ไหนอีกอยู่กันสองคนนะคนลุกก็ไม่พูดอะไรนะฮะก็เคยกินข้าวแล้วกลับก็คิดว่าน่าจะเป็นศพของฝรั่งที่เขาเก็บตอนกลางวันนะฮะเขาน่าจะติดตามมาด้วยแต่รถนี้ไม่ได้เอาเข้าบ้านนะฮะก็ไปจอดที่สำนักงานกู้ภัยไปจอดนะฮะแล้วก็กลับอาบน้ำอาบท่านอนกลัวกันมากเลยหลอนมากๆเลยเห็นไหมเรื่องผีเรื่องจริงมันจะมีแค่นี้คือบางฮะเขาตามเขาติดนะครับบางกรณีบางคนก็เคยเจอเห็นเยอะเลยนะครับนะฮะไปตามตลาดหรือไปตามที่ที่เคยเสียชีวิตนะฮะก็จะเห็นวิญญาณชาวต่างชาตินะฮะมาเดินตามถนนกันมาเป็นกลุ่มอะไรต่างๆมากมายเพราะเชื่อวิญญาณยังคงสิงสถิตยังคงอยู่ที่นั่นไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาอะไรจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามก็ตามแต่ก็ยังมีวิญญาณหมดนะฮะอันนี้คือเรื่องของกู้ภัยนะครับหลอนๆเนาะท่านหนุ่มครับท่านหนุ่มเคยเจอวิญญาณไหมเคยเจอกู้ภัยไหมพี่ณัฐพงศ์บริเจครับทีมผมเรียกมะขามเปียกครับดีเจตอนกู้ภัยตอนที่ไปช่วยสึนามินะฮะบางคนไปด้วยใจไม่ได้เอาผลประโยชน์ครับสร้อยแหวนนาฬิกาของมีค่าอ๋อจริงเรื่องจริงด้วยลืมบอกนะฮะของมีค่าด้วยนะฮะคุณฟังฮะของมีค่าของคนตายด้วยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเขาห้ามเลยว่าห้ามเอาไปคุณต้องมีดีเจไม่เอานะดีเจกลัวนะฮะใครจะไปเอาเนาะสร้อยแหวนนาฬิกาแต่บางครั้งบางทีหน้ามืดไงคุณมีหนี้สินเยอะใช่ไหมพี่หนุ่มรถจะโดนยึดอย่างนี้ขอยืมก่อนนะฮะเดี๋ยวไปจำนำก่อนเนี้ยบางครั้งบางทีหน้ามันมืดเนาะนะฮะพี่ณัฐพงศ์นี่เคยทำกู้ภัยด้วยใช่ไหมฮะเจออะไรแปลกๆไหมบ้างไหมฮะเคยเจอไหมเอ่ยอีกสักเรื่องไหมวันนี้เอาเบาๆไม่ต้องเอาเยอะขอเรื่องอีกหนึ่งเรื่องพอนะเรื่องกู้ภัยเหมือนกันครับแต่นี่จะเป็นอีกส่วนละ
จะเป็นกู้ภัยที่ขอให้มาช่วยนะครับจำเรื่องราวที่เจอเคยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ากู้ภัยเนี่ยเขาจะมักจะเจอเรื่องราวแปลกๆเยอะนะเรื่องราวแปลกๆมากมายอย่างกรณีพี่คนก่อนที่ได้เจอเคยเล่าให้ฟังไปที่เขาเดินลงจากห้องพักเขาที่อพาร์ตเมนต์คอนโดใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าเจอชายคนหนึ่งไงที่เขาเดินตามฮะเดินตามเจอที่ช่องลิฟต์แล้วเดินตามฮะแล้วก็บอกชายคนนี้ไม่เห็นหน้ามาก่อนเลยแล้วก็ได้กลิ่นศพด้วยรู้สึกแปลกๆว่าเอ๊วันนี้ต้องมีคนตายหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยฮะก็ปรากฏว่าหลังจากไปทำงานปั๊บแป๊บเดียวมีวอลเข้ามาว่ามีศพจริงๆแล้วคนตายที่เขานอนตายเสียชีวิตที่อีกที่นึงนะฮะก็คือคนเดียวกันกับที่เขาเห็นที่ไปปรากฏที่คอนโดฮะเหมือนเขาตามมาให้ช่วยเรื่องพวกนี้นี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฟังมันมีจริงจริงนะฮะนะกู้ภัยหลายๆคนเนี่ยผีเขาตามนะฮะเพราะว่าเขาต้องการช่วยเหลือนะเวลาเขารู้ว่าคนไหนสื่อได้หรือว่าช่วยเขาได้นะฮะอีกกรณีนึงนะครับเป็นกรณีของกู้ภัยท่านหนึ่งครับเขาไปงานไปกู้ภัยละมาแล้วก็กำลังกลับกันเหมือนกันมาด้วยกัน4คนนะครับนั่งกันยัดกันมาในส่วนของรถแล้วก็แคปหลังนะฮะจอดที่เซเว่นนะครับที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็จอดทุกคนก็แวะซื้อของเข้าห้องน้ำกันนะครับในช่วงที่พี่กู้ภัยเขากำลังจะเดินทางกลับนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตัดหน้าฟิบว่าพี่มานี่ก่อนมาช่วยหน่อยอย่าเพิ่งกลับมาช่วยหน่อยประมาณนี้แล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำตอนแรกเขาตกใจเขาคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยคือเห็นผู้ชายนี่คือเห็นเป็นคนเลยเดินปุ๊บเข้าไปในห้องน้ำนะเขาบอกพี่มานี่หน่อยเขาเรียกนะฮะพี่กู้ภัยก็เดินตามไปคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะฮะเจองูอะไรไหมหรือเปล่าก็วิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าเอ้าพอไปถึงห้องน้ำแล้วหายแต่ว่าปรากฏว่ามีห้องน้ำห้องในสุดนะฮะมันปิดประตูอยู่เลยค่อยๆเดินไปหาสักพักมีเสียงแบบเสียงแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บเหมือนประตูมันเขย่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนกับคนแบบจะขาดใจอะไรเงี้ยนะเขาเล่าให้ฟังนะฮะเขาก็รีบวิ่งเข้าไปว่าเฮ้ยมีอะไรเขาตบประตูปรากฏว่าประตูล็อกจากข้างในนะฮะเขาก็ก้มดูปรากฏว่าเห็นเป็นเหมือนกับคนพยายามจะแขวนคอตัวเองอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะฮะเขาบอกเฮ้ยโค้ดคนแขวนคอก็ตะโกนนะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งยามอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงก็เลยวิ่งเข้ามาว่าพี่มีอะไรบอกช่วยก่อนมีคนจะแขวนคอในห้องน้ำไงฮะยามก็ปีนเหยียบชักโครกอีกห้องเข้าไปเปลี่ยนปุ๊บคนไปปุ๊บเอ้าหายนะครับหายคือหายเลยเสียงก็เงียบไปเลยนะซึ่งพี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเห็นคนวิ่งเข้ามาแล้วเห็นขาคนยืนอยู่ข้างในแล้วเมื่อกี้ใครปรากฏปีนปั๊บเอ้าหายแล้วยามก็โมโหยามมาคิดว่าตัวของพี่กู้ภัยเนี่ยเหมือนกับแกล้งไงฮะเหมือนต้องการจะแกล้งแล้วยามก็กลัวด้วยนะฮะก็บอกพี่อย่าทำแบบนี้อีกนะไม่เอานะอย่าทำแบบนี้นะผมกลัวนะห้ามก็โมโหก็เดินกลับพี่คนนี้ก็ปีนขึ้นไปดูเอ้าหายจริงๆแล้วประตูก็ล็อกจากข้างในด้วยก็งงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วก็เดินกลับมาที่รถนะฮะก็เข้ามานั่งนิ่งๆบอกว่าโอ้พี่หายไปนานจังไปไหนบอกไปห้องน้ำมานะฮะก็ไม่บอกให้ทีมกู้ภัยด้วยกันทราบก็เลยมาขับรถแต่จังหวะที่กำลังสตาร์ทรถนะเพื่อจะออกไปเขาก็ส่องกระจกหลังปรากฏว่าเห็นอยู่ที่กระบะข้างหลังเป็นเงาก็ตกใจแต่เผอิญว่ารถคันนี้มันเป็นรถของกู้ภัยเขาเลยไม่กลัวเพราะว่าเจอบ่อยแล้วนะเงาดำมานั่งกระบะหลังบ้างนะนั่งในแคปหลังก็มีเหมือนกันเงาดำๆแวบๆนะฮะก็เลยไม่พูดเพราะกลัวน้องๆในกลุ่มเนี่ยจะกลัวก็เลยรีบขับแล้วก็เดินแล้วก็ตั้งจิตว่าจะอุทิศบุญส่วนกุศลให้นะก็เลยขับเอารถไปเก็บไปที่กู้ภัยพอไปถึงที่สำนักงานก็มีอะไรอยู่ข้างหลังสักอย่างไม่มีคนสักอย่างเพราะเขารู้แล้วฮะว่าเขาน่าจะตามมาก็น่าจะขอให้ช่วยเหลือเขาน่าจะให้เห็นภาพตอนที่เขาเสียชีวิตหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กู้ภัยว่ายังชะงนสงสัยและพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรเจอเหตุการณ์แปลกๆเยอะทั้งสึนามินะครับทั้งร่างดำนะฮะเงาดำต่างๆเขาบอกว่าการทำงานกู้ภัยกับการเจอเรื่องราวหลอนๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่แปลกอะไรสิ่งที่ทำได้ทุกวันคือการทำบุญนะครับแล้วก็แผ่เมตตาให้กับทุกดวงวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือก็เลยทำให้ทุกวันเนี่ยอยู่แบบทำงานเรามีความสุขไม่ได้กลัวไม่ได้สยองอะไรเพราะทุกชีวิตก็ต้องตายนะอยู่ที่ว่าเราจะเสียชีวิตช้าหรือไวหรือว่าไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากกู้ภัยนะครับที่นำมาฝากกันเห็นปะเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องหลอนบางทีแบบนี้หลอนกว่าของจริงนะมันดูเป็นความจริงมันดูเรียวกว่าเนาะมันดูจริงมันดูใช่กว่านะครับเอาแค่นี้พอสั้นๆนะสั้นๆมิ้นมาแล้วนะฮะ มิ้นว่ารีลันเรื่องมิ้นใช่มิ้นมีเรื่องอะไรไหมมิ้นมีเรื่องอะไรไหมที่ไปซึนามิอ่ะเล่าให้ดีเจฟังหน่อยมีสายบอกว่ารีลันเรื่องมิ้นใช่รีลันเรื่องมิ้นตอนกลางวันจ้ะอ่ะโอเคครับนี่คือเรื่องหลอนเอาแค่นี้พอวันนี้เบาๆสั้นๆไม่ยาวนะครับสั้นๆจบเรื่องราวของเรื่องหลอนสึนามิแล้วก็เรื่องหลอนกู้ภัยนะครับบางครั้งบางทีเรื่องพวกนี้เนาะ
เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคนทำกู้ภัยต้องคนต้องจิตแข็งมากนะจริงๆผีวิญญาณเขาไม่ได้น่ากลัวนะฮะเขาน่าสงสารเขาต้องการความช่วยเหลือในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการพากลับบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการทำบุญให้ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขเนาะก็ทำไปซะไม่มีอะไรเลยมันดีด้วยซ้ำอ่ะนะครับเนาะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องหลอนประจำวันนี้นะครับ

เพลงที่ไม่ใช่ว่างานเต้นรำนะครับที่ฝากไปด้วยกันละกันนะฮะนะครับมีคุณฟังขอเพลงไวมาว่าเอาไงดีเพลงไวสัก 2-3 เพลงไหมเมื่อคืนได้มีเหตุการณ์สุริยุปราคานะครับที่ต่างประเทศนะฮะส่วนไทยมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกด้วยนะครับน่าจะเป็นโปรแกรมที่หลายคนนั้นรอคอยแต่ว่าก็จบไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนดิฉันนั่งดูก็เหมือนจะเห็นแวบๆนะฮะเอาละครับช่วงนี้ตอนนี้เข้าสู่ห้าเย็นแล้วเวลาไวเหมือนกันเนาะวันนี้วันพฤหัสบดีสีส้มเนาะนะครับก็อีกสัก 2-3 เพลงเนาะมาช่วงท้ายในการเดี๋ยวเราฟังเพลงไวกันสักหน่อยไหมเปิดเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่าจะได้คึกคักกันในช่วงท้ายรายการตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้ชิลๆกันส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันนะครับนะ

บุษบาตากลมไว้ผมยาวนะครับผมสั้นไม่ได้นะผมสั้นไม่ใช่บุษบานะฮะพี่สวัสดิ์วันนี้ครับตอนนี้กำลังไปรับลูกครับอยากฟังบางไข่ถั่วเหรอฮะทักทายพี่เอสมาล่าวันนี้ครับเพลงผม10วันแล้วยังไม่ได้ฟังเลยฮะเอาอะไรออดๆเหรอฮะมาช้านะพี่เอสมาล่าชอบคือพี่เอสมาล่าเปิดร้านตีบ่ายสามเหรอเห็นมาเวลานี้ทุกวันเลยบ่ายสามนี่มันเลยคิวแล้วนะ

มานะมานีครับปิติชูใจนะฮะสองเพลงต่อไปฝ่ายกับต้าเต้นนะครับต้าต้าครับต้าในเวลาช้างสิงห์ดิโอและต้าต้าขึ้นเวทีครับต้าเพลงนี้เลยฝ่ายกับพี่

ลกเดียวเพลงเนี้ยได้นะต้าเนาะตาวพอยกย้ายได้อยู่ตาดีเจครับได้เวลาช้างสิงห์ลีโอเพลงนี้ก็ได้อเมะ

ตลกอ่ะตลกมากเลยเพลงเนี้ยตลกจริงนะน้องดีเจน้องเป็นสาวขอนแก่นเป็นจังหวัดลำวงครับดีเจเพราะก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันเยอะเกินเดี๋ยวคนฟังจะเบื่อกันเอาเท่าที่มีพอนะไม่แน่เอาท่อนแย่ๆมาเลยค่ะทำไมเลยอเมะแม่หัวจะปวดกว่าเดิมฟังเพลงเวอร์ชันแดนซ์นะฮะอันนี้ขอมาจาก KW นะอันนี้ก็เพลงแปลกเหมือนกันนะฮะโปเต้ไปร้องกับมินนี่ป่ะเพลงนี้กับมินก็ได้เ

เออสนุกได้เหมือนกันนะมันชื่อเพลงอะไรเนี่ยฮะใครสามารถทำเสียงนี้ได้ไหมดีๆๆๆๆๆให้ไม่ได้นะ AI นี่มันชอบมีเสียงแปลกๆเนาะมันชอบทำเสียงแปลกๆได้นะฮะ

ร้องไม่ทันเนี่ยโปเต้จะมาทำเสียงดีๆๆๆๆแต่น่าจะร้องง่ายนะไปเรียกเมนไปเรียกมินไปเรียกแจมมี่มาร้องโปเต้ดิจิดิดิจิดิเนี่ยเอาละครับมาเดี๋ยวขออีกสักเพลง2เพลงในช่วงท้ายรายการตอนนี้ 5:00 นจะครึ่งแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับเข้าสู่เพลงคนนะฮะเพลงคน1เพลงมาแต่คนจะน้อยใจไม่ยอมเปิดเพลงคนแล้วเปิดแต่ AI นะฮะขอไว้ตั้งแต่วันก่อนแล้วฮะพี่เอส

ออดออดออดเลยนะครับนี่คือเพลงจาก The Richmond Toy นะครับนะนะครับเอาเลยครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะจ๊ะอ่ะเมย์ว่าถ้ามีเวลาเปิดเพลงคนขี่หลังควายสักท่อนได้ไหมฮะจริงมีคนขอมาเพลง AI อ่ะเมย์เพลง AI แต่เขาใช้แนวเสียงของอิสริกมาทำเฉยๆเห็นแชร์ใน TikTok ในโซเชียลกันเยอะนะฮะเพลงคนดังขี่หลังควายนะฮะจอยส่งภาพมาบอกว่าดิฉันขาอย่าลืมแวะไปเที่ยวกาดนัดสายลมจอยด้วยนะฮะนี่ส่งภาพมาคนคือคักเดียวเนาะเย็นนี้ก็จะมีตลาดนัดหลายที่เนาะทั่วประเทศไทยเชียงใหม่ก็มีที่ไหนก็มีแวะไปซื้อได้กับคงกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยยามเย็นนะเนาะวันนี้อากาศเชียงใหม่ดีนะจอยเนาะอากาศแบบไม่ร้อนด้วยนะเพราะบางทีฝนมันลงมาไงอากาศก็เลยเย็นสบายทีเดียวนะครับนะเอาละไหมปะเดี๋ยวจะได้เริ่มรายการก่อน5 โมงครึ่งละนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเช่นเคยซิมใหม่เบอร์สวยโปรแพ็กเกจดีๆเนี่ยรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจาก True Detect ครับมีเลือกกันหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็รายการ American Got Talent นะครับที่น้องเนเน่เขาลงประกวดนะฮะก็สามารถดูได้ผ่านทาง True Vision นะครับใครที่มีเน็ตบ้านจาก True อยู่แล้วสามารถที่จะดูช่อง True Exile ได้นะครับก็จะมีรายการที่ถ่ายทอดสดอยู่เหมือน Thailand Got Talent นะฮะรายการประมาณนั้นนะแต่เขาออกทางช่องของ True นะฮะก็ไปดูกันได้ละกันนะครับไม่มีใน YouTube นะฮะรายการสดจะไม่มีในออนไลน์เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์นะครับมันจะไม่มีนะฮะก็ฝากด้วยละกันครับอย่าลืมไปยำปูม้าจัดยอดยังเป็นช่วงเทศกาลของวันแม่อยู่นะครับทานกับคุณแม่ลดไปเลย 12% ที่ยำปูม้าจัดยอดครับร้านจะยาวเขาต้อง1 บาทครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีแวะได้ที่ร้านจะยาวทั้ง2 สาขาแยกหลุยกับสันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับฝากใช้บริการด้วยครับนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่14วันศุกร์อีก1 วันของการทำงานนะครับของหลายๆคนด้วยเพอแป๊บเดียวได้หวยก็จะออกแล้วหวยออก16แล้วตรงกับวันอะไรอ่ะขอดูก่อนจะได้ถ่ายทอดหวยมั้ยเนี่ยงวดนี้เนี่ย16อ๋อวันอาทิตย์อ้าววันอาทิตย์ซะงั้นวันอาทิตย์ไม่ได้จัดรายการนะฮะก็ไปลุ้นหวยเอาเองแล้วกันวันอาทิตย์นะครับปกติจะจันถึงศุกร์เนาะเราจะเจอ16นะฮะเราจะได้ฟังพร้อมๆกันรอบนี้โปเต้จะรวยหรือเปล่าโปเต้จะได้หวยหรือไม่ลงทุนเปลี่ยนค่ายเพื่อน้องเนเน่เพื่อพ่อตานะพ่อตาชอบน้องเนเน่พ่อโปเต้บอกเอาไว้โอ้โหลงทุนขนาดนี้นะโปเต้นะ FC ของแท้นะเนี่ยนะฮะโปเต้ก็ใช้ True เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็จะเป็นเพลงปกติแล้วนะเพลงปกติสบายทั่วไปเพลงแนวสไตล์ Gen Z ไม่ใช่สิเพลงสไตล์ Gen Y นะครับเพลง90ที่คุณผู้ฟังนั้นคุ้นเคยที่เราจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อหลังจากนี้ไปครับนะโอเคขอบคุณที่ฝากเพลงมานะเดี๋ยวไปหาได้ท่านดีกว่า5 โมงครึ่งแล้วคุณผู้ฟังนะครับแล้วเจอกันครับอย่างนี้ล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดี

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาค่ำคืนนี้สี่ทุ่มกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับ13เดือนสิงหาคมนะคืนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างตอนนี้ทักทายกันได้เลยกินข้าวนั่งดื่มนั่งชิลกันนะครับพักผ่อนขับรถนอนหลับอาโปเต้กำลังขับรถโกทูลำปางอีกแล้วนะฮะโปเต้ตอนนี้เหนื่อยแล้วโปเต้ฮะออกรถมาจากกรุงเทพมหานครถึงไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังโกทูลำปางนะฮะเอาฟังเพลงไปตลอดทางเลยกันนะโปเต้นะนะคืนนี้นะครับตรงกับคืนวันพฤหัสบดีกันแล้วเวลาไวเหมือนกันเนาะผ่านวันแม่มาวันนี้13พรุ่งนี้14นะครับฟังเพลงกันไปชิวๆนะครับทักทาย BB มาคนแรกเลยวันนี้สาว BB วาริเจวินขาสวัสดีค่ะหนูขอเพลงหน่อยคนอย่างฉันของวงเลิฟนะฮะให้กับทุกคนที่มีอารมณ์นี้อยู่อารมณ์ความรักหรอหรือว่าอารมณ์เศร้าฮะนะฮะเพลงเศร้าอกเศร้าใจเลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันที่ขอมาคนอย่างฉันหรอนะฮะมาทักทายคืนนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนเพลงใดฝากมานะจ๊ะมาเลยทักทายกันคืนนี้แสงดาวนะครับในบ่อน้ำลึกทำงานอยู่ค่ะซักผ้าด้วยฟังเพลงไปด้วยทักทายด้วยกันนะจ๊ะจะซักผ้านะครับจะทำอะไรนะฮะเสียหายกันได้นะครับในค่ำคืนวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube มาสักแป๊บนึงประเดี๋ยวเพิ่งไลฟ์ไปนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่แต่คนฟังในแอปนี่เขาแน่นอยู่แล้วตลอดทั้งวันในแอปนี่24ชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะคนฟังตรึมเลยโดยเฉพาะกลางวันเนี่ยโอ้โหอย่างแน่นทีเดียวนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนมั้ยเนาะระหว่างรอกันช่วงนี้ทักทายพี่โอแล้วกันนะฮะส่งน้องเหมียวตาโตมา1ตัวกำลังนอนอยู่บนที่นอนปุยนุ่นอยู่นะฮะที่นอนนุ่มๆอยู่นะฮะแหมเมียวเมียวเมียวนะฮะงั้นฟังเพลงของเลิฟก่อนมาที่สาวบีบีอยากฟังนะครับเพลงนี้หรอคนอย่างฉันวะทำไมต้องเป็นคนอย่างฉันด้วยเพราะอะไรขอฟังหน่อยซิมันเป็นยังไงเพลงนี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจริงๆนะดีเจลืมวงนี้ไปแล้วนะวงเนี้ยวงเลิฟเนี่ยพี่ต้องถามคนนี้ต้องถามในส่วนของแฟนรายการนะครับพี่อะไรนะลืมชื่อพี่เฟิร์สรู้จักวงนี้ป่ะวงเลิฟอ่ะเอาจริงๆลืมเลยนะเนี่ยนะฮะเป็นวงดนตรีออกมาประมาณปี2550นะฮะเหมือนจะเป็นวงไม่มีสังกัดค่ายใหญ่ใต้ดินอะไรเงี้ยก็เลยไม่ดังนะแต่ว่าเพลงดีนะบีบีบอกว่าช่วงนี้อาการโคม่ามากเลยค่ะชีวิตนี้ขอกำลังใจหน่อยก็แล้วกันจริงดีมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิมีอะไรฮะกำลังเสียใจกำลังเศร้าส่งกำลังใจแล้วกันนะจ๊ะสำหรับสาวบีบีบอกว่าช่วงนี้กำลังโคม่าเลยนะฮะส่งให้ฟังเลยเพลงนี้วงนี้ปะวงเลิฟอะเอาจริงลืมเลยนะเนี่ยนะฮะเป็นวงดนตรีออกมาประมาณปี2550นะฮะเหมือนจะเป็นวงไม่มีสังกัดค่ายใหญ่ใต้ดินอะไรเงี้ยก็เลยไม่ดังนะแต่ว่าเพลงดีนะบีบีบอกว่าช่วงนี้อาการโคม่ามากเลยค่ะชีวิตนี้ขอกำลังใจหน่อยก็แล้วกัน

่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับที่0840456862นะครับฝากเพลงเล็กเพลงมานะครับเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเสียงดาวว่าเพลงเพราะดีใช่ใช่เพลงเพราะดีนะฮะเดินทางกันไปหลายเส้นทางครับกำลังขับรถกันอยู่นะฮะโปเต้นี่กำลังขับรถกันอยู่เป็นไงบ้างวันนี้โปเต้เจอฝนฟ้าอากาศไหมทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับบุญทริก FM 90 MHz นะครับ KSN Radio ที่บุญทริกนะทักทายกันด้วยกันละกันอยากฟังเพลงไหนเพลงใดก็ส่งเข้ามาช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับอย่าลืมนะฮะ American Got Talent กำลังมาแล้วนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Excite นะครับโปเต้ลงทุนนะติดตั้งเน็ตบ้าน True เลยยังติดตั้งไม่สมบูรณ์เพราะว่าที่สายที่ห้องพักคอนโดเนี่ยยังไม่รองรับระบบนะฮะก็เลยต้องแก้ไขใหม่นะฮะใครอยากดูนะฮะสมัครแพ็คเกจ True Vision นะครับลงดูผ่านมือถือแท็บเล็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวพอจบ Academy Fantasia AF แล้วก็จะเป็นAmerican Got Talent เลยเป็นAmerican Got Talent นะฮะซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง True นะครับก็สามารถรอติดตามการถ่ายทอดสดกันได้เลยนะน้องเน่ไงบีบีว่าเพราะทุกเพลงเลยจากเพลงนี้นะฮะว่ากันไปว่ากันไปมาครับเดี๋ยวเปิดเพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะนะครับนะเดี๋ยวจะฟังเพลงอะไรก็ส่งมาเดี๋ยวจัดให้ฟังนะฮะลองกินข้าวต้มกี่โมงโปเต้ต้องจอดอยู่แล้วมินนี่

็นเพลงเพราะจากวงฮอบบิทพนิดดีเลยนะชอบนะฮะการกลับมาเหมือนจะออกมาอัลบั้มเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออย่างไรสำหรับอัลบั้มนี้นะฮะการกลับมาเนาะกกมการกลับมาส่งบานก็เปิดให้ฟังแล้วกันทักทายตาทีด้วยตาทีมาแล้วนะครับนะฮะเมื่อคืนเรามีถ่ายทอดสดสุริยุปราคาเนาะหลายคนดูใน YouTube น่าจะเห็นกันนะฮะที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยนะครับนะส่งเพลงบาดีหาเพลงพร้อมให้ฟังกันเลยกันคืนนี้เนาะทั้งคาทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะกับเพลงสตริงยุคกลางยุค90-2000นะครับนะเดือนนี้เดือนสิงหาคมแล้วจะมีเวลาวายเหมือนกันอีกสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีกถึงแค่4เดือนจะมีแล้วก็จะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ฝนฟ้ายังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าน่าจะนับถอยหลังละอีกไม่นานก็จะกลับเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะรู้สึกว่าตอนเย็นตอนค่ำมันเริ่มมืดไวแล้วนะมินนี่รู้สึกว่ามันเริ่มมืดไวแล้วนะฮะก็ยังไม่ถึงช่วงหน้าหนาวหรอกแต่พูดถึงว่าเฉยๆปกติเมื่อก่อนตอน1 ทุ่มเนี่ยมันจะสว่างกว่านี้เฉยๆเพราะว่ามันค่อยๆโลกค่อยๆเคลื่อนที่เนาะถ้าสู่เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการนี่โอ้โห5 โมงเย็นนี่มืดเลยนะทุกปีในทางอีสานทางเหนือมันจะมีช่วงหนึ่งที่จะหนาวแบบหนาวสุดๆมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับใช่ไหมจะมีคือเย็นเลยเย็นแบบเย็นเมื่อฮะช่วงของหน้าหนาวมันจะมีประมาณสักไม่ถึง1 เดือนนะฮะสัก2-3 สัปดาห์ที่มันจะหนาวจับใจจากนั้นก็จะอากาศเย็นปกติประมาณนั้นนะครับเนาะทางอีสานทางเหนือก็จะมีประมาณนี้นะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะเสิร์ฟให้ฟังเลยนะครับในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้นะครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวสอบถามได้ก็ละกันนะครับนะขอบคุณ True Detect ด้วยก็ละกันครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับอยากได้เน็ตโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆนะครับล่าสุดนี้ทาง True เองก็ได้มีการเปิดกิจกรรมด้วยนะฮะสำหรับในส่วนของร่วมกับเกาะพังงานนะครับจากกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวกันที่เกาะพังงานนะฮะเกาะพังงานนี่ถือว่ามีคนใช้ซิมทรูเยอะมากเลยคุณผู้ฟังโดยเฉพาะชาวต่างชาติชาวต่างประเทศนะครับเขาจะลงเครื่องบินปั๊บเขาจะซื้อซิมทรูเลยเพราะว่าทรูนั้นมีชื่อเสียงด้านของเครือข่ายมือถือนะฮะซื้อซิมแล้วก็เอาเที่ยวนะในเกาะพังงานไปถ่ายภาพถ่ายรูปนะฮะเช็คอินสแกนจ่ายต่างๆเหมือนคนไทยอะฮะเราไปต่างประเทศก็ต้องใช้ซิมต่างประเทศใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นทางทูก็เลยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพราะเกาะพังงานนี้มีสถานท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยและอีกหลายๆเกาะหลายๆที่ในภาคใต้ด้วยนะเพราะว่าที่ไหนที่ท่องเที่ยวเยอะๆทางทูเขาจะไปจัดกิจกรรมกันนะฮะก็เลือกใช้ซิมคุณภาพซิมจากเบอร์ทูกันได้เลยนะฮะทั่วประเทศไทยนะหรือใครมีปัญหาสัญญาณนะครับก็สามารถแจ้งผ่านดีเจได้และจะได้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เพื่อสัญญาณนั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองครับฝากด้วยนะออยลี่ขอเพลงมาละเดี๋ยวดูก่อนนะฮะวันนี้มาร์คคุงอาจจะหายไปหลายวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปผ่าตัดเนาะแล้วก็อาจจะไม่สะดวกนะฮะเพราะว่าผ่าตัดก็คงต้องพักฟื้นเดี๋ยวคงจะได้มาอัปเดตกันเร็วๆนี้เนาะนะฮะมาร์คคุงนะนะมาออยลี่บอกว่าขอเพลงหน่อยสิดีเจเพลงอะไรออยลี่ตกลงเราเป็นอะไรกันพี่เฟิร์สอยากฟังนะฮะอ๋อของไฟใช่ไหมไฟไหนไฟแอมไฟเหรอ

0: หลอกได้หลอกไปนะครับเพลงนี้รวมหัวกันหลอกของวงแกงเนื้อนะฮะพอดีวันก่อนเห็นพี่เฟิร์นเขาขอเพลงวงแกงเนื้อพอดีก็เลยไปเปิดอัลบั้มนะฮะมีเต็มอัลบั้มนะพี่จะบอกให้ฟังชื่อเพลงเขาแปลกๆกว่าทั้งนั้นเลยนะฮะเรามาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะวันนี้ไม่มีสายใช่ไหมทักทายพี่สน S99 ด้วยกันละกันครับพี่สน S99 นะมาแล้วนะฮะมาทักทายกันได้ไหมช่วงนี้0840456862นะครับมาสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินมีเรื่องมาบอกพี่วินต้องรีบหาด่วนในนี้เลยนะต้องรีบหาข้อมูลในด่วนในสุดว
0: ่า
1: ไอรีเขารออยู่
0: เพลงเหรอ
1: ไม่ใช่ไอรีเขาไม่ได้เลยเรื่องดวงเนี่ยเขาแบบสุริยุปราคาเต็มดวงขนาดนี้มันต้องมีการเคลื่อนไหวในราศีใดเข้าราศีใดโยกไปไหนโยกมาไหนหรือว่ามันไปทับราศีไหนอีกไอรีเขาต้องการรู้นะอย่าให้เขาต้องฟาดวงฟาดยาใส่ที่ดินเลย
0: เอาเลย
1: ที่หาดวงเลยถ้าว่ามีหลายครูบาอาจารย์หลายโหนบอกว่าทักว่าทายนะว่ามันจะเกิดอันนู้นเกิดอันนี้เกิดอันนั้นไม่เอาหมอปลายนะหมอปลายไผ่กระซิบไม่เอานะหมอปลายพญายมกระซิบไม่เอานะอย่าเอาขออาจารย์อื่นนะ
0: เอาอาจารย์อื่นจะให้เอาหมอปลายพายกระซิบนะ
1: ใช่ใช่จะหมอปลายไม่เอาหมอปลายเก็บไปก่อนเนี่ยเชื่อดิออยเนี่ยก็ต้องขอออยเนี่ยก็เป็นเขาสายมีเขาสายดวงอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอเดี๋ยวเอาเขาเรื่อง
1: หลายหลายคนหลายอาจารย์บอกนะมันเกี่ยวนะมันเกิดในราศีสิงห์มันจะเคลื่อนไปไหนมันจะทับอะไรนู่นนี่นั่นออยลีเขารอฟังอยู
0: ่ได้เดี๋ยวหาให้เรื่องดวงนะฮะแต่พิเศษวันนี้เสียงสัญญาพูดไปเต็มที่เลยเอาพูดเลย
1: แล้วก็เรื่องวันนี้ผมสังเกตมา2-3 วันแล้วว่าน้องหญิงดีๆชลบุรีอะขอเพลงเศร้าๆมันสวมเข่ามันแหละอกหักรักคุดนู่นเนี่ยหัวใจจะมีเรื่องแบบกำลังแบบเครียดแบบว่าเรื่องความรักคงจะไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรเหมือนพี่แสงร่อนประมาณนี้ขอรับ
0: อันนั้นสิ
1: ต้องให้กำลังใจน้องดีๆนะ
0: ได้
1: เลยจะขอเพลงให้น้องดีๆแล้วกันขอรับเพลงเพลงเดียวที่พี่แสงชอบพี่แสงฟังอยู่ตรงนี้เลยขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ปุ่มเดิมขอรับเสียงระบบ 19.1 นะขอรับ
0: ได้เลยสิขอรับนะฮะพิเศษ
1: ว่าชลบุรีนะขอรับ
0: ได้เลยจ้ะพิเศษว่าวันนี้เสียงสัญญาณพิเศษว่าดีเสียงเหมือนแบบเอเลี่ยนนะจะบอกให้ฟังเดี๋ยวจะก็ปล่อยให้พี่พูดไปเรื่อยๆนะฮะแล้ว
1: อ้าวจะโทรเดี๋ยวขอกดฟังหน่อย
0: ลองเปิดฟังเสียงตัวเองสิพี่พูดสิสวัสดีได้ยินหรือยัง
1: โอ้ใช่จริงด้วยสงสัยโทรแล้วแบบว่าไม่จะเสียงนะต้องปิดเครื่องแล้วรีบูทใหม่
0: อ
1: ันนี้จะฟังรู้เรื่องวะเนี่ยทีเนี้ย
0: ฟังรู้เรื่องเขาได้ยินได้ยินออยได้ยินเข้าใจหมดละ
1: โอเคแหวกแต่ไทยเป็นไทยด้วยนะขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับเสียงพิเศษเป็นเอเลี่ยนมากเลยนะวันนี้เนาะสัญญาณนั้นจะไม่ดีนะฮะสัญญาไม่ดีนะฮะอ่ะทักทายกันช่วงนี้แล้วกันนะฮะพี่โอวาริเว้นให้เว้นช่องไฟให้เจวินพูดบ้างนะใช่เว้นช่องไฟให้พูดบ้างนะครับเดี๋ยวจะอ่านดวงให้ฟังได้เอานี้วันนี้คนขอบไม่ต้องขอเพลงเยอะนะขอพอดีเดี๋ยวจะเลือกให้ฟังนะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังอีกแล้วนะฮะวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้นี่พี่โอเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องหลอนจากบริสแลมอ้าวบริสแลมก็เคยเจอผีแล้วฮะใช่เขาเจอผีด้วยล่าสุดเขาไปเล่าในรายการพี่ป๋องด้วยนะฮะพี่ป๋องในส่วนมากเขาจะได้เบอร์ใหญ่ๆไปสัมภาษณ์ในรายการเขาแต่พี่แจ็คจะได้ชาวบ้านพี่แจ็คก็จะได้ชาวบ้านแบบไม่มีหัวนอนปลายเท้านะฮะที่ไปออกรายการแต่ถ้าเป็นพี่ป๋องเขาจะได้เบอร์ใหญ่ๆเลยแต่ไม่ใช่พี่ตุลเจอนะฮะอีกคนหนึ่งนะเป็นมือเบสมือกีตาร์อะไรเงี้ยเขาเจอเดี๋ยวค่อยเล่ากันดึกๆก่อนเนาะพี่เอ็มอรันวาสีมาได้ยังรอพี่เอ็มมาก่อนมาเปล่าไม่แน่ใจวันนี้นะฮะพี่สน S99 สวัสดีเจ้ครับฝาก S99 1แก้วให้กับแฟนรายการสมาชิกทุกคนด้วยมา1แก้วมานึกว่าจะไม่มาแล้ววันนี้นะฮะนี่มาละนี่นะฮะเสียงก้องแก้งก้องแก้งใหม่ละเติมจะเติมวันนี้เบาแฮะ

0: วันนี้เหมือนเบาฮะวันนี้แบบไม่ไปโป้งปังโป้งปังฮะอันนี้ขนาดสปีดที่มันไวแล้วเนี่ยนะฮะนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะน้องอะไรนะเมื่อกี้น้องบีบีวันนี้พี่เสกเขาฝากเพลงมุมเดิมให้เราฟังด้วยนะครับเมื่อกี้ออยลี่ขอเพลง AI ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะมาคืนนี้ขยับเบาๆนะครับแบบผู้ดีบ้างนะครับไม่เอาแบบว่าป้องปังป้องปังแบบว่าไอ้แก้วไอ้คำแล้วเนาะเอาแบบผู้ดีตีนแดงบ้างนะครับ
1: ไม่มีอะไร
0: ทักทายบิ

0: เป็นเพลง AI นะครับชื่อเพลงว่าเสียงระบบนะครับดีใจว่าคนที่ทำเพลง AI นี่เขาแต่งดีนะเขาแต่งดีหมายถึงว่าเพลง AI จะบอกมันมี2ประเภท3มันมี3ประเภท AI เพลงนะก็คือ1นะฮะอย่างเงี้ยแต่งเองแล้วก็ให้ AI มันร้องให้ซึ่งความหมายมันดีอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือน่าสนับสนุนนะครับเพราะว่าคนแต่งเขาตั้งใจแต่ว่าเขาไม่มีนักร้องไงก็เลยต้องให้คอมพิวเตอร์ AI มันร้องนะครับประเภทนึงคือเอาเพลงเก่ามาโคเวอร์อันนี้เหมือนจะเริ่มมีปัญหานะฮะก็คือเอาเพลงเก่าๆฮะที่เป็นเพลงดังในตำนานยุค90อะไรเงี้ยนะก็เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วประเภท3คือเอาเพลงเขาไปเสียเอาเพลงเขาไปทำแบบแหวกแนวเลยนะอย่างเช่นเอามนต์สิทธิ์คำสร้อยมาร้องเพลงลิคินพาร์กนะฮะหรือเอาสอนเพชรสอนสุพรรณมาร้องแนวลิคินพาร์กร้องสอนเพชรอะไรเงี้ยอันนี้คือแนวฉีกแนวทำเพลงเขาเสียนะฮะล่าสุดนี้เห็น Spotify นะครับรู้จัก Spotify ไหมเขาจะทำการลบเพลงในแอปเขาเอาทิ้งนะฮะที่เป็นเพลง AI ทั้งหมดนะฮะเขาว่าโอ้โหเป็น100ล้านเพลงทีเดียวที่มีคนลงเอาไว้ใน Spotifyนะฮะแต่ YouTube ไม่ลบนะ YouTube นี่เขาเป็นเสรีแล้วเขาปล่อยแล้วนะฮะจริงๆว่า AI ถ้าน้องทำดีอย่างเงี้ยก็ดีแต่ถ้าเอาเพลงเขาไปเสียนะไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเจ้าตัวเขาอาจจะไม่ชอบนะต้นฉบับเขาเนาะทำเองอย่างเงี้ยดีแต่งเองเลยทำเองเลยไม่ต้องไปสนอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปสนดราม่าอย่างน้อยมันก็พออ่ะเนาะมีสายเข้ามานะครับนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับโจ
1: ครับ
0: ว่าไงโจ้ใจละเม
1: อคาเฟ่นะครับผม
0: เพลงอะไรฮะ
1: ขาดเธอไม่ได้ครับ
0: ขาดเธอไม่ได้เพลงใครอ่ะ
1: ของปูเต้โต้ครับ
0: ขาดเธอไม่ได้ขาดเธอมันร้องไงจำได้ไหมฮะ
1: จำไม่ได้
0: เพลงเก่าหรือเพลงใหม่อ่ะเดี๋ยว
1: ดูกันดูน่าจะเพลงนะครับเพลงประกอบละครครับผม
0: ขาดเธอไม่ได
1: ้ถามให้เจออยครับโทรมา
0: โอเคครับฮะฝ่ายออยสรุปแล้วคือยังไงกลับไปคุยกันหรอหรือไง
1: ก็
0: คุยหายยังไงเนี่ยเอาระวังออยลี่เหวี่ยงนะเมื่อวานหลังๆนี้เหวี่ยงแล้วเหวี่ยงรอบบ่อยแล้วนะระเบิดจะลงเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเปิดให้นะครับเมื่อกี้ออยขอเพลงขอให้เจอความรักที่ไม่ทำให้เสียใจ AI นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเปิดให้นะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: โจ้นี่ถ้าสมมติว่าเถียงกับออยนี่คือชิดซ้ายเลยนะฮะออยนี่ถ้าได้แวดแวดทีแวดแวดทีนะแค่เสียงก็ฟาดงวงฟาดงานแล้วเสียงนี่คือแบบเสียงแบบนี้เป็นแม่ค้าขายของมาแล้วนะฮะเขาจะเอาน้ำปลาเครื่องนะฮะหมายถึงว่าออยลี่นะคุณฟังเคยได้ยินเสียงออยลี่โทรมาหน้าไหมฮะ
2: พี่เบนขอแพงหน่อยทำไมไม่เปิดสักทีรอนานแล้วนะ
0: เสียงแบบแม่ค้าตลาดล่างมากนะจะบอกให้ฟังอุ้ยมีสายเข้ามาแล้วนะฮะมีสายเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีจีวิน
0: สวัสดีครับคุณแชมป์ครับ ว่าไงคุณแชมป
3: ์ขอเป็นตุนเลือกกะลาครับ
0: ขอเป็นตุนเลือกกะลานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฝ่ายใครไหมทุกคน
3: อะไรครับ
0: ช่วงนี้ไปร้องเพลงบิ๊กซีบ้างไหม
3: เพราะว่างก็ไปครับ
0: รอแล้วเอาอะไรความมั่นไปร้องเพลงอ่ะคนไปมั่นหน้าคือเขามีงานอะไรบ่อยไหมแถวนั้นบิ๊กซีหรือว่าเรื่อย
3: ๆตอนนี้มันมีโครงการสตาร์โปรเจกต์ครับ
0: ยังไงเขาจะประกวดร้องเพลง
3: เขาจะอบรมร้องเพลงนั่นแหละอบรมร้องเพลงอบรมการแสดงอะไรเงี้ยทุกท็อปฟรีอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอแล้วก็เขาจะจัดขึ้นที่นั่น
3: จัดที่บิ๊กซีครับให้มาสอนแล้วก็มีสอนผลการแสดงสอนการขับการอบรมการร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ประกวดนิดหน่อยก็เป็นสตาร์โปรเจกต์อ่ะก็มีพวกนั้นเขามาทำมาดูให้ครับ
0: หรอแล้วเราสนใจ
3: ผมสนใจเลยว่าพี่สาวบอกว่าเขาให้เด็กแสดงความสามารถ
0: เขาให้เด็กเขาไม่ใช่คนเฒ่าแสดงความสามารถใช่ไหมฮะ
3: แต่ว่าผมเราถามก่อนแล้วเขาบอกว่าถ้า40นี่เป็นผู้ใหญ่สมัครได้ไหมเขาตอบว่าได้เขาบอกว่าได้ไง
0: หรอ
3: แต่ผมว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนที่กดร้องเพลงครั้งแรกนั้นผมว่าตกรอบแรกเติมโต้ต้าของประกาศเขาประกวดร้องเพลงใช่ป่ะเพื่อผมว่าเป็นรบกวนเขาตกรอบแรก
0: หรอแล้วใครได้รางวัลเด็กหรือผู้ใหญ่ของโต้ต้าล่ะ
3: ก็ไม่ใบรุ่นนะครับใบรุ่นหน่อยนะ
0: แต่ก็ต้องดูด้วย
3: คนประกาศของแซวผมเลย
0: ว่า
3: ดูไว้คิดสู้ก็ได้เหรอเขาไม่มีเด็กคนหนึ่งไม่ได้บอกสู้เขาได้เหรอเนี่ย บวกซื้อผมได้เหรอจะไว้คิด
0: โอเคความมั่นไงเออนะฮะ
3: แต่ผมร้องได้เพลงเดียวเพลงสองไม่ได้ร้องมันได้ร้องสองเพลงถ้าเกิดผ่านรอบแรกเพลงสองก็ร้องเพลงสอง
0: แล้วตอนนั้นร้องเพลงอะไรเพลงแรกอ่ะ
3: เพลงแรกอะไรก็ยอมโลโซ
0: อ๋อเหรอแล้วเป็นไงกรรมการเขาใส่เขาดีใจไหมที่ได้ฟังเขายังไงเขาทำหน้า
3: บอกว่าเขาบอกว่าเสียงดนตรีมันดังกว่าเสียงคนร้อง
0: อ๋อเหรอเข้าใจแล้วก็ต้องไปแสดงความสามารถแต่เนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะนะครับ
3: ครับครับผมครับ
0: โอเคสวัสดีครับนะสวัสดียุ้ยก็แล้วกันนะจ๊ะพี่วินเห็นพี่ใหม่ไหมไม่มาหรือเปล่าพี่ใหม่ยังน่าจะมาดึกๆป่ะไม่รู้ก็ทำงานตอนพี่ใหม่เขาทำงานสลับไปสลับมานะฮะบางวันก็เข้ากลางวันบางวันก็เข้ากลางคืนนะฮะคุณดีเจรู้แล้วพี่โอ้คนที่เขาไปประกวด The Star The Voice หรือว่า AF สมัยก่อนที่เราเห็นที่แบบโกโก้ลั่วๆนะฮะที่ออกทีวีเมื่อก่อนนะคือถ้าจะประมาณประตาแชมป์เนี่ยเนาะที่เขาไปร้องเพลงที่บอกว่ากรรมการเราขอบคุณครับขอบคุณครับพอแล้วครับพอแล้วอย่างจันได้ป่ะที่มาเอานภาที่นางเบียงอ่ะพอแล้วจันได้ไหมสมัยก่อนนะฮะน่าจะประมาณแบบตาแชมป์นั่นแหละฮะนะครับเอาละครับมาช่วงนี้เดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงนี้ที่คุณฟังส่งมานะครับมาเพลง AI กันต่อดีกว่าขอให้เจอความรักที่ไม่ทำให้เสียใจอันนี้ออยลี่อยากฟังนะฮะวันนี้พี่สนส่งแกงอ่อมหมูมานะครับแกงอ่อมหมูแกงดีทุกคืนเนี่ยนะฮะตักผ้าวันค่ำว้าวบ่ม่วนปกติถามจะมีว่าเปิดร้านซักอบรีดเหรอฮะตักผ้าทั้งวันนะฮะเดี๋ยวตากเดี๋ยวซักเดี๋ยวตาก

นี่คือเพลงที่ขอไว้นะครับชื่อเพลงว่าขอให้เจอความรักที่ไม่ทำให้เสียใจแล้วเราเปิดเพลงนี้คุณฟังขอไปก่อนเนาะอีกสัก 3-4 เพลงเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้เรื่องหลอนจะมาไวเพราะคุณฟังขอเพลงเบาๆเออเพลงนี้จากโปเรโต้ครับชื่อเพลงว่าขาดเธอไม่ได้เมื่อกี้พี่เสกเราบอกว่าขอบคุณนะถามฝากถามน้องบีบีว่ามีความทุกข์ใจเรื่องรักอะไรหรือเปล่าบีบีตอบกับผมมาแล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยสำหรับพี่เสกที่ฝากเพลงให้ด้วยเดี๋ยวให้ฟังขาดเธอไม่ได้ขอเป็นตัวเลือกนะครับตกลงเราเป็นอะไรกันของแอมไฟด้วยที่ฝากเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับ

าดเธอไม่ได้ครับเพลงนี้จากโปเตโต้นะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับเปิดเพลงท็อปแบบต่อเนื่องเลยกันช่วงนี้นะครับนะฮะมาขอเป็นตัวเลือกคุณฟังครับเดี๋ยวเขามาเล่าเรื่องหลอนกันนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ

ไม้หรือแฟนนะครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้กันละกันสำหรับเพลงนี้นะฮะมาตกลงเราเป็นอะไรกันตกลงเราเป็นอะไรกันนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงกันช่วงนี้นะฮะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มเป๊ะเลยนั่งฟังเพลงกันไปชิวๆนะครับกับบรรยากาศสบายๆวันนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างไหมฮะโอเอโต้ปล่อยเพลงใหม่มาพี่โอชื่อเพลงว่าเพลิดเพลินเพลงใหม่เหรอเป็นเพลงล็อกหรือเปล่าขอเช็คฟังหน่อยสิเห็นเพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้นี่เองนะฮะช้าหรือไวเพลงช้าโอ้ล็อกอยู่ล็อกเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวที่จะเปิดเต็มเพลงให้ฟังสักครู่อะไรกันนะผมปล่อยเพลงใหม่มาเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่าเพลิดเพลินว่ะเออชื่อเพลงแปลกดีเพลิดเพลินนะฟังเพลงสักเพลง2เพลงดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังนะครับกับวันสบายๆตอนนี้5ทุ่มกันแล้วนะครับไว้เหมือนกันเนาะเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้วนะครับวันสบายๆเดี๋ยวนะขอดูเพลงก่อนนะเดี๋ยวเปิดเพลงที่เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาฟังเพลงฟังข่าวกันนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าศิลปินยุค90หลายคนเนี่ยเอาเพลงเก่าๆตัวเองเนี่ยนะฮะมาเลยนะมาเหมือนกับมาทำใหม่เยอะเลยทีเดียวนะครับมาทำใหม่เยอะเลยทีเดียวนะ

ื่อเพลงว่าวัตถุคล้ายเพลงครับงานจากเสือใหญ่นะฮะนำมาร้องใหม่ cover เพลงตัวเองส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในคืนนี้ฟังเพลงชิวๆด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับกับวันสบายๆตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มกันละอีกสักเพลง2เพลงดีกว่าเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่นำมา cover ใหม่นะครับมีของเสือใหญ่นะฮะมีของพี่วิวด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะ

0: และช่วงนี้นะฮะทักทายกันด้วยกันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับกับวันสบายๆนะครับตอนนี้5ทุ่ม11นาทีกันแล้วนะครับนะฮะสวัสดีพี่รุ๊ดจากเมืองน่านด้วยกันละกันเมื่อกี้เหมือนพี่ใหม่โผล่มาทีนึงนะฮะอันนี้ก็มาเป็นเวลาพี่ใหม่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายสวัสดีครับขอเพลงหัวใจกระดาษสักเพลงกันละกันเธอหัวใจกระดาษเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวนะฮะครับอะไรอ่ะพี่โอส่งอะไรมาพี่โอส่งอะไรมา TikTok อะไรมาเนี่ยฮะอ๋อเพลงใหม่คาราบาวเหรอฮะเพลงใหม่เร็วนี้นะครับปุ้ยแอลกอฮอล์และคาราบาวเขาจะร้องด้วยกันใช่ไหมฮะเออเราติดตามเนาะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่คาราบาวแล้วก็แอลกอฮอล์ร้องด้วยกันเอาไว้เอ๊ะยังไงเนี่ยโคจรมาเจอกันได้ยังไงเห็นแชร์ในโซเชียลกันอยู่นะครับเห็นแชร์กันอยู่นะครับว่าจะมาเจอกันอยากรู้ว่าแนวเพลงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะฮะเราติดตามต่อไปกันละกันนะครับนะฮะ5 ทุ่ม 11 นาทีนะครับอยากฟังหัวใจกระดาษหรอมาเอางี้เดี๋ยวหลังจบหัวใจกระดาษเรามาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่านะครับหนึ่งเรื่องนะจากโบดี้สแลมนะฮะวันนี้เบาๆเนาะวันนี้ขอเพลงเบาๆมานั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆชิลๆก็แล้วกันนะครับมาหัวใจกระดาษนะฮะเบาๆก็ขาดเบาก็ปลิวใช่ป่ะมาฟังด้วยกันตรงนี้ก่อนนะฮะใหม่มันมาไม่ตรงเวลาเลยนะดีเลยแล้วเนี่ยนะฮะทำไมไม่ฟังให้มันตรงเวลาฮะพี่ใหม่ฮัลโหลไม่ได้ยินเส
1: ีย
0: งเออแล้วทำไมไม่ฟังให้มันตรงเวลาเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วเนี่ยมันดีเลย
1: โอ้ยตายตรงเวลามันก็คนก็เขาก็รู้ดิ
0: เขาก็รู้คืออะไรน้องผมว่าหลับแล้วค่ะว่าดึกแล้วเออ
1: เขาก็จับถึงใจถ้าผมมาตรงเวลา
0: เหรอ
1: ใครจะเป็นเขาจับถึงได
0: ้แก้ตัวน้ำขุ่นๆฮะจะบ้าตายทำงานอยู่หรอ
1: วันนี้ขอทำงานครับผม
0: วันนี้ขอเพลงอะไร
1: ฟังสองเพลง
0: เพลงอะไรฮะ
1: เพลงนี้มอบให้น้องของรันเลยนะ
0: เพลง
1: ที่หนึ่งไม่ไหว
0: ที่หนึ่งไม่ไหว
1: ฉันเลยได้แค่ที่หก
0: ที่เจ็ดได้ไหม
1: น่าจะใช่แล้วก็อีกเพลง
0: อะไร
1: แฟนเราหลายใจ
0: โอ้โหสกูบ้าเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ได้สิจะเปิดให้ฟ้าใครไหม
1: ย
0: ัง
1: นี่ของเรื่องพูดได้ป่าว
0: ลม
1: ได
0: ้
1: ย
0: ิน
1: ไหมเนี่ย
0: เออ
1: น้องเขาน้องเขาไลน์มาชวนนี่วันอาทิตย์สนใจไปเที่ยวกับพวกหนูไหม
0: อ๋อเขากลับมาอีกรอบเลยเหรอ
1: ได
0: ้ตาย
1: เดี๋ยวพี่จะให
0: ้เดี๋ยวต้องเตรียมตังค์ให้พร้อมนะเดี๋ยวโดนหลอกอีกรอบนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะสองเพลงนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากพี่ใหม่สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ชอบมาดึกๆตะไหมนะมาช่วงที่บอกว่าเขากำลังจะหลับจะนอนกันแล้วนะจะหลับจะนอนกันแล้วนี่แฮแมอย่าเพิ่งหลับกันนะครับจะไม่เที่ยงคืนเลยพี่จีน่ารอฟังเรื่องผีอยู่นะพี่วิรุธจากเมืองน่านครับอยากฟังเพลงหัวใจกระดาษนะครับนะ

นะครับเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวฟังเมื่อไหร่ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะฮะส่งมาส่งมาจัดให้ฟังในช่วงนี้เลยนะครับหลายคนทำงานไปด้วยเนาะทำงานไปด้วยนะฮะหลายคนว่าเข้าเวรอย่างพี่นิรุธนี่ค่าจะเข้าเวรช่วงกลางคืนตชด.ตชด.ส่งมาก็เปิดให้ด้วยมาขอไอ้น้ำหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวละ

ชื่อเพลงว่าเข็มซ่อนจะรักกันไปถึงไหนสิเพลงจากพี่วิวเอาไว้ร้องใหม่อีกรอบนึงนะฮะในเวอร์ชันโคเวอร์เพลงของตัวเองนะครับแล้วได้เห็นศิลปินหลายคนนะครับเอาเพลงดังๆในอดีตเนี่ยมาโคเวอร์มาร้องใหม่กันเยอะทีเดียวคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสีสันบรรยากาศในยุคนั้นเนาะยุคนั้นเลยนะฮะนะครับเอาล่ะได้เวลาที่เราจะมาฟังเรื่องหลอนกันแล้วช่วงนี้นะครับและช่วงนี้ฉันเคยสนับสนุนโดย True Detect ด้วยแล้วก็เฮียเชียงใหม่ครับร้านยำปูม้า7ยอดแต่ช่วงนี้วันนี้พรุ่งนี้อีก1วันพาคุณแม่ไปทานยำปูม้าลดไปเลย 12% นะครับยังอยู่ในโปรเทศกาลวันแม่อยู่นะครับฝากใช้บริการด้วยแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทด้วยเติมเต็มความอร่อยทุกๆวันเนี่ยที่ร้านเจียวด้วยนะฮะฝากด้วยครับมาเราจะเข้าสู่เรื่องราวหลอนวันนี้มีเรื่องจะว่าเรื่องเบาๆก็ได้นะไม่รู้ว่าเบาหรือหนักนะมันมี3เรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องทั้ง3เรื่องที่ถ่ายทอดออกมาจากสมาชิกวงบริสแลมเห็นมั้ยดีเจต้องคัดคนที่แบบระดับเบอร์ใหญ่ๆหน่อยนะฮะไม่เอาชาวบ้านชาวช่องทั่วไปมันดูกะโหลกกะลาเกินไปก็มีบ้างแหละแต่ว่าพยายามจะเอาจากเบอร์ใหญ่ๆหน่อยศิลปินดาราบ้างเลยครับที่น่าเชื่อถือนะครับนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องผีเรื่องจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแค่เห็นแวบๆแค่กลิ่นมาแค่ต่างๆแวบๆนะฮะหรืออาจจะมีหนักๆหน่อยที่น่ากลัวหน่อยก็จะอาจจะมีบ้างนะแต่แล้วปิ้นตานี่อันนี้คือปลอมมากนะฮะมานั่งบีบคอมานั่งห้อยขาน้ำลายยืดใส่เลือดตะตกใส่มาบีบคออันนี้คือพล็อตละครนะฮะซึ่งเราเห็นมากมายในโซเชียลต่างๆนะครับคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังมาเดี๋ยวผมได้เดี๋ยวขอดนตรีซาวด์หลอนวันนี้เอาเรื่องจากเบาๆก่อนปะเรื่องเบาๆก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องเท้าความคุณฟังก่อนว่าบอดี้แสลมเนี่ยในอดีตตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำวงมามีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกบ้างนะครับทำให้สมาชิกบางส่วนนั้นหายไปปัจจุบันเนี่ยบอดี้แสลมประกอบไปด้วยแน่นอนพี่ตูนนักร้องนำใช่ไหมฮะมีพี่ปิ๊ดเนี่ยจะเป็นก็เป็นนักดนตรีมือกีตาร์มือเบสเนาะปิ๊ดเนาะอ่านถูกไม่ใช่ปื๊ดนะปี๊ดถูกแล้วเนี่ยคือคนปี๊ดนี่แหละที่จะมาเล่านะวันนี้นะฮะแล้วก็มีพี่ชาร์ตพี่ยอดและพี่โอมนะครับ1 2 3 4 5เมื่อก่อนมีอดีตสมาชิกพี่เผาอยู่1คนแต่คุณเผาเนี่ยคือเรื่องนี้เกิดตั้งแต่สมัยคุณเผาอยู่ละตั้งแต่คุณเผาอยู่ก่อนที่จะไปทำงานอย่างอื่นจะไม่ได้อยู่ในบริษัทในยุคปัจจุบันนะครับบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2545ก็ไม่นานเนาะก็ไม่นานเพราะเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดช่วงประมาณนั่นแหละประมาณ45 46 47ประมาณเนี้ย47 48ไม่เกิน50นะ46 47 48เป็นช่วงที่บริษัทก็มีชื่อเสียงมาแล้วเริ่มมีชื่อเสียงมาแล้วตอนนั้นนะฮะยุค45 46 47นะครับก่อน50นะครับเรื่องนี้เล่าโดยคุณปิ๊ดครับคุณปิ๊ดธนดลครับนะเริ่มเลยกันละกันนะครับสมัยนั้นนะครับบริสแลมเอ๊ะน่าจะสมัยนั้นนะฮะบริสแลมก็เริ่มมีชื่อเสียงมาก็เริ่มมีการโทรคอนเสิร์ตแล้วแน่นอนว่าเป็นค่ายใหญ่เนาะเป็นค่ายแกรมมี่ใช่ไหมครับเป็นของแกรมมี่ตอนแรกเขาเป็นวงละอ่อนก่อนนะเป็นวงละอ่อนก่อนนะครับก่อนจะมาเป็นบริสแลมนะครับก็เริ่มมีการโทรคอนเสิร์ตต่างจังหวัดละมีทัวร์อีสานทั่วภาคเหนือทั่วภาคใต้ต่างๆต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณปิ๊ดเนี่ยนะฮะตอนนั้นเขาก็มีครอบครัวและมีภรรยานะฮะอยู่ด้วยกันที่บ้านพักนะฮะทุกๆครั้งเวลามีทีมงานมาติดต่อเรื่องงานติดต่อคอนเสิร์ตต่างก็จะมาหาที่บ้านมีครั้งนึงเอาเรื่องเบาๆก่อนเนาะมีครั้งนึงนะฮะทีมงานเขามาติดต่อที่บ้านว่าเดี๋ยวจะไปหาที่บ้านก่อนเด้อเดี๋ยวถ้าเขาจะมีกุญแจให้กันละกันหมายถึงว่าสมมติว่าบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีกุญแจถ้าสมมติว่าทีมงานมาหาที่บ้านก่อนนะเขาจะไขประตูเข้ามานั่งรอก่อนมาคุยเรื่องงานประชุมอะไรต่างๆกันนะฮะก็ทีมงานก็มานั่งรอ1คนมานั่งรอที่ห้องรับแขกนะที่บ้านเลยนะครับสักพักนึงได้ยินเสียงคนเดินที่ชั้น2ของบ้านก็แก๊กเหมือนทำกิจวัตรประจำวันนะต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กนะทำนั่นทำนี่เขาคิดว่าน่าจะอยู่ข้างบนก็เดินขึ้นไปตามปรากฏว่าแป๊บเดียวจังหวะที่เดินเข้าไปตามเสียงรถมาจอดข้างนอกสมัยนั้นมันยังไม่มีไลน์เลยเนาะมันจะตันไลน์หากันคือวิธีการเดียวคือโทรหาเลยนะปรากฏว่าตัวของเจ้าของบ้านไม่อยู่ฟังฮะแล้วใครเดินอยู่ชั้นบนล่ะฮะทีมงานตกใจนะรีบวิ่งออกมาประตูหน้าบ้านเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาใครไม่รู้อยู่ชั้นบนเดินไปเดินมาเต็มเลยยินเสียงนะฮะตัวของคุณปี๊ดที่เป็นนักดนตรีบริสแลมก็ตกใจวิจริงเหรอเขาก็เริ่มเอะใจเพราะว่าจริงๆนะพี่ตั้งแต่มาซื้อบ้านหลังนี้อยู่นะเจอเหตุการณ์แปลกๆเยอะมากเลยทั้งเสียงคนเดินทั้งเสียงคนคุยกันเนี้ยก็ตกใจนะฮะก็เลยรีบคุยธุระกันให้เสร็จเรื่องคอนเสิร์ตแล้วก็กลับนะตอนนั้นคุณปีก็เริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าเจอคนเดียว
ปรากฏว่าคนนอกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเหมือนกันอันนี้ที่บ้านตัวเองนะฮะมันก็เลยสืบเนื่องมานะครับว่าเมื่อคุณปี๊ดบอกว่าเมื่อคุณปี๊ดบุรุษสลามบอกว่าเมื่อมีวิญญาณหรือว่ามีอะไรที่อยู่ในบ้านตัวเองที่ซื้อมาหลังนี้วันนั้นเป็นวันหวยออกนะก่อนวันหวยออก1วันเขาจะไปเที่ยวทะเลหัวหินนะครับก็เลยอยู่ดีๆก็พูดลอยๆขึ้นมานะฮะในบ้านกับภรรยาตัวเองนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทะเลหัวหินนะอย่ากินอาหารทะเลอร่อยๆอย่ากินปูอย่ากินกุ้งอย่ากินหอยอยากกินไหมล่ะถ้าอยากกินก็อยากจะได้หวยสักชุดนึงนะถ้าอยากกินอยากจะได้หวยสักชุดนึงนะถ้าทำไม่ถูกหวยเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงชุดใหญ่เลยถ้าถูกหวยนะเดี๋ยวเลี้ยงชุดใหญ่เลยเด้อนะฮะนะขอให้ถูกหวยแล้วกันนะสาธุพูดลอยๆกลางบ้านเลยสนั่นบ้านเลยแล้วเมียเขาก็หัวล้อว่าอะไรไม่รู้ไร้สาระนะฮะก็ไม่มีอะไรตกอีกวันก็เดินทางไปหัวหินต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณปิ๊ดนะพ่อเขาเป็นทหารเรือคุณพ่อเป็นทหารเรือเขาจะมีบ้านพักนะอยู่ที่หัวหินเป็นบ้านพักข้าราชการอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าก็ไปเที่ยวหัวหินนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวไปซื้ออาหารการกินต่างๆตกอีกวันหนึ่งก็เย็นตอนเย็นก็กลับเข้ากรุงเทพนะฮะก็กลับมาที่บ้านตัวเองก็ไม่คิดอะไรก็ลืมเหตุการณ์ไปแล้วปรากฏว่าวันนั้นหวยไม่ถูกครับพี่ปิ๊ดก็บอกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าบอคอแตกมากนะคนได้ยินเสียงเดินทั่วบ้านแต่ขอหวยแบบนี้ขอไม่ได้นะก็พูดลอยๆขึ้นมาในบ้านตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะก็นั่งกินข้าวปรากฏว่าซื้อพวกกุ้งหอยปูปลามาเต็มเลยแกะแต่วางเต็มโต๊ะเลยกินกัน2คนกับภรรยากับเมียนะฮะก็กำลังเตรียมหอยน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรมาวางกันนะฮะสักพักเดียวได้ยินเสียงคนเคาะนะฮะตรงบริเวณตู้ปลาป๊อกป๊อกป๊อกเอาแล้วห้องมันเงียบสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเนาะถ้าเป็นปัจจุบันคนจะเปิดเพลงเสียงดังนะฮะหันไปมองได้ยินไหมก็ไม่ได้สนใจคิดว่าน่าจะเป็นพวกอย่างอื่นเป็นแมลงเป็นสัตว์อะไรหรือเปล่านะฮะก็กำลังแงะปูนะฮะปูที่กำลังซื้อมาเป็นปูแบบตัวใหญ่เลยกำลังแงะกำลังจะแงะไม่ละป๊อกป๊อกป๊อกอีกรอบหนึ่งมารอบนั้นนะสิเอาละขนลุกเลยทีเดียวเมียบอกว่าตัวเองจำได้ป่ะตอนนั้นที่ตัวเองพูดขึ้นมานะว่าถ้าถูกหวยเนี่ยจะเลี้ยงไม่ใช่เหรอพี่ปีก็บอกว่าไม่เห็นถูกหวยซะหน่อยหวยก็ไม่ได้เนี่ยถูกก็เลยซื้อแมวตังซื้อหวยเนี่ยไปซื้ออาซีฟู้ดมากินอร่อยกว่าอีกนะฮะพักเดียวได้ยินเสียงของร่วงปังเสียงของร่วงปังนะฮะตกใจนะวิ่งมาจับแขนกันนะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้มามีเสียงแปลกๆเยอะมากเลยแก๊กแก๊กแก๊กนะฮะเขาก็เลยว่าน่าจะจริงแล้วล่ะน่าจะจริงแล้วล่ะนะก็เลยเอากุ้งเอาหอยนะครับเอาใส่ในถ้วยเล็กๆนะฮะแล้วก็เอาทูบปักนะฮะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่มุมห้องบอกเอามากินซะนะมากินซะจะได้หายหายจริงๆเสียงเคาะเคอะหายหมดเลยแล้วคืนนั้นทั้งคืนเงียบสนิททั้งคืนเลยก็ไม่มีเสียงเคาะไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงอะไรสักอย่างเลยพี่ปิ๊กบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยพี่ป๋องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพวกนี้มันเรื่องพวกนี้มันมีจริงๆนะฮะเราคุยกับเขาได้เราสามารถเจรจาเขาได้อันนี้คือเรื่องที่เกิดในบ้านตัวเองเลยนะแต่ปัจจุบันนี้พี่ปิ๊กบริสแลมเขาขายแล้วนะฮะขายแล้วบอกว่าอยู่ไม่ไหวเพราะว่าเจอเรื่องราวหลอนๆเยอะตัดสินใจขายไปแล้วคุณฟังคิดดูว่าใครที่มาได้บ้านหลังนี้คนต่อไปนี่คงจะหลอนมากๆเลยอันนี้เป็นเรื่องเบาๆพี่ไม่รู้บอกว่าดีใจครับผมเคยเจอนะฮะไปท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนยังหนุ่มครับแหกป่าเข้ามาเลยนะฮะมาหาผมกินเหล้าอยู่ครับต้องแตกกระเจิงทีเดียวผมโกรธจนถึงทุกวันนี้รอฮะพี่ต้องเล่าให้ฟังหน่อยว่างๆเล่าให้ฟังหน่อยนะมันมีจริงๆนะคุณฟังเชื่อไหมว่ามันมีครั้งหนึ่งอะรายการที่เขาถ่ายทำเรื่องผีอันนี้ที่จะเห็นกับตาเลยเห็นในไลฟ์สดนะฮะพี่เอ๋เชิญยิ้มมาที่เขาไปถ่ายที่สุสานนะฮะมันจะมีหลุมศพนะฮะหลุมศพเยอะๆที่วางเรียงรายแล้วก็มันจะมีพวกเขาเอาเหล้าอะฮะมาถวายมีน้ำเขียวน้ำแดงต่างๆนะฮะแล้ววันเอ๋เชิญยิ้มก็เลยเหมือนกับท้านะฮะมานั่งบอกว่าสาธุนะฮะดวงวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือว่าวิญญาณที่อยู่ในป่าช้าแห่งนี้ถ้าท่านมีจริงท่านรับรู้ขอให้มาปรากฏตัวปรากฏร่างหรือทำอย่างไรก็ได้ให้สมาชิกที่กำลังดูไลฟ์สดตอนนี้ได้เห็นกับตาหน่อยสิครับประมาณนี้นะฮะคุณฟังเชื่อไหมนี่กับเห็นกับตาจริงๆไลฟ์สดจริงๆจำได้เลยทั่วขวดเหล้า35ดีกรีฮะที่มันวางอยู่หน้าไอ้รูปอะฮะรูปที่มันเป็นป้ายหน้าศพคุณฟังมันเคลื่อนที่แวบต่อหน้ากล้องเลยคนแบบวิ่งเตลิดแล้วแต่เอไม่วิ่งนะพี่เอเขารู้นะฮะไอ้ขวดเหมือนมีคนเอามือจับแล้วดึงฟุบอย่างเงี้ยถึงภาพเนาะขวดเหล้าจริงๆขวดเหล้าจริงๆนะแล้วทีนี้
เอกเลยหยิบเอากล้องมาวิ่งเข้าไปที่บริเวณที่ขวดมันเลื่อนคุณผู้ชมดูนะไม่มีการใช้เชือกใช้เอ็นใดๆทั้งสิ้นนะฮะมันเคลื่อนที่เองเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวจะสาบานเลยนะเคลื่อนที่ต่อหน้ากล้องเลยนะฮะเอาวางอยู่ดีเลื่อนฟุบนะคือมันเลื่อนในความว่างเปล่าฮะอัศจรรย์มากเลยคือวิทยาศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้ลมหรอไม่ได้ลมก็ต้องกลิ้งแล้วนะฮะอันนี้เคลื่อนที่เลยก็เลยเป็นสิ่งที่เอกบอกว่าเป็นเรื่องนึงที่แบบเห็นต่อตาต่อตาและเชื่อจริงๆว่าเขามีจริงๆแล้วพวกนี้เขาหิวเขาอยากกินบางคนเคยเป็นคนกินเหล้ากินอาหารที่ชอบกินอาหารทะเลต่างๆเนี่ยเขาก็จะสามารถจะมาและปรากฏให้เห็นหรือว่ามาสื่อสารให้เห็นได้ลักษณะแบบนี้นะฮะยูเซอร์คิดๆบอกว่าเคยอะไรนะผีล่องหนแล้วฮะนะฮะพี่โอมพี่ใหม่กลัวผีเหรอพี่ใหม่กดไลฟ์สาระอันนี้คือจิตวิทยาคือกลัวผีละไลฟ์สาระนะฮะพี่สนครับพี่สนเนี่ยนะ S99 ต้องเข้านะฮะเรื่องจริงถ้าสมมติว่าคนไหนที่ตอนเป็นคนกินอะไรตอนไม่อยู่แล้วต้องกินอันนั้นอะไรเรื่องจริงเลยอ่ะต่อเดี๋ยวเอาไงเอาสักเพลงก่อนไหมเดี๋ยวเรื่องมันยังไม่จบนะฮะอีกเรื่องนึงของพี่ปิ๊ดบริสแลมเมื่อกี้บอกว่าเจอคนเคาะในห้องป๊อกๆแป๊กๆใช่มั้ยตอนนี้ขายบ้านทิ้งไปแล้วกลัวมากเลยนะฮะอีกสัก2เรื่องของพี่ปิ๊ดที่เขาได้เล่าเอาไว้ในบริสในรายการของพี่ป๋องนะฮะหลังจากที่เจอเรื่องหลอนก็เลยตัดสินใจขายบ้านตัวเองทิ้งไปเมื่อกี้จำได้เนาะที่เป็นบ้านของเขานะฮะก็เลยไปกลับไปอยู่กับพ่อไปพอดีไปหาพ่อที่สัตหีบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเพราะพ่อเป็นบ้านเป็นทหารเรืออะไรเงี้ยนะฮะ ก็ปรากฏว่าหลังจากในช่วงที่ไปอยู่วันนั้นก็นั่งกินเหล้ากันนะฮะมีเพื่อนๆไปกันหลายคนเลยก็นั่งอยู่ชายทะเลริมหาดเราก็กินเหล้ากันแล้วเป็นบ้านโบราณนะฮะบ้านโบราณนี่บ้านสีขาวๆทรงโบราณเนี่ยพี่เขาบอกว่าโอ้โหน่าจะผ่านมาหลายอายุคนมากๆเลยนะฮะปรากฏว่าช่วงที่กำลังนั่งดื่มกันชิวๆอยู่ตรงนั้นนะครับคุณฟังสังเกตเห็นเป็นร่างสีขาวๆเหมือนผ้าพลิ้วๆอะฮะนึกภาพนะเหมือนคนจีนใส่ชุดพลิ้วๆอะฮะมันลอยเคลื่อนที่อยู่บริเวณที่เหมือนกับเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรระเบียงที่มันเป็นข้างนอกหน้าต่างไงฮะแล้วก็มันจะมีแบบเหมือนกับที่พักเนี่ยที่พักที่เขาเรียกว่าอะไรระเบียงแหละฮะที่สามารถจะเดินได้แต่คงไม่มีใครไปเดินนะมันสูงจะตกนะฮะเขาก็ตกใจเฮ้ยใครตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองเมาหรือเปล่าก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยเห็นปะเห็นไอ้ขาวๆพลิ้วๆไหมเหมือนผ้าพลิ้วๆอยู่ตรงบริเวณหน้าต่างเนี่ยเพื่อนบอกเฮ้ยเห็นอะไรวะเนี่ยแต่ช่วงนั้นคนกำลังเมาเนาะกำลังกินร้องรำทำเพลงกันก็เลยไม่สนใจแต่พี่ปิ๊ดเนี่ยเขาสังเกตเห็นแล้วเพื่อนในคนก็เห็นเหมือนกันก็พยายามเหลือบมองเป็นช่วงๆก็ยังอยู่และอยู่นานด้วยนะอยู่นานด้วยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยความเมาเนาะก็เลยเข้าไปนอนหลับหายไปเช้ามาก็เลยไปถามพ่อเมื่อคืนน่ะเจออะไรไม่รู้ขาวๆอ่ะฮะมันมาเคลื่อนที่บริเวณตรงระเบียงฮะพ่อก็ตกใจเฮ้ยเจออีกแล้วเหรอยังไงพ่อก็เจอมีคนเห็นหลายคนแล้วนะพ่อก็ยังกลัวทุกวันนี้ก็ยังหลอนอยู่นะฮะมีร่างขาวๆนะครับมาเคลื่อนไหวบริเวณระเบียงลอยไปลอยมาพ่อยืนไม่ได้นะครับมันเป็นระเบียงที่เป็นระเบียงไม้ซึ่งถ้ายืนก็คือจะตกแน่นอนเพราะมันเป็นไม้โบราณนะฮะก็เลยเอะใจแปลกใจว่าเฮ้ยตัวเองมีเซนอะไรพิเศษหรือเปล่านั้นก็เลยรู้สึกว่าเห็นและสัมผัสอะไรตลอดเลยจนกระทั่งนะฮะเจอเรื่องหลอนใหญ่นะฮะครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่จำไม่ลืมของบริสแลมแต่ว่าเขาไม่เคยเล่าเลยนะฮะไม่เคยเล่าออกสื่อใดๆเลยสำหรับบริสแลมซึ่งในเหตุการณ์นี้พี่ตุลก็อยู่นะฮะพี่ตุลบริสแลมก็อยู่แล้วก็สมาชิกคนอื่นก็อยู่เหมือนกันนะฮะให้หลังกลับมานะครับ2-3ปีประมาณปีไม่รู้ว่าปีพ.ศ.เลยน่าจะอยู่ช่วงประมาณปี50เนี่ยนะก่อน50หรือ50ประมาณนี้นะฮะแน่นอนฮะมีการจัดคอนเสิร์ตก็ต้องมีการไปพักตามโรงแรมต่างๆใช่ไหมครับไปพักตามโรงแรมปรากฏว่าทางค่ายเพลงก็มีการเขาเรียกว่าจองโรงแรมเอาไว้เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดซึ่งเป็นโรงแรมที่เขาอาจจะเก่าเหมือนเดิมและก็มีความหลอนๆนะฮะพอเข้าไปปั๊บนึกภาพนะฮะพอเราเปิดประตูไปปั้งก็เป็นฟิลแบบโรงแรมทั่วไปคือฝั่งไม่ขวามือก็ซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำก่อนใช่ไหมครับห้องน้ำปั๊บเราเดินตรงไปก็จะเป็นเตียงนะฮะส่วนมากบริสแลมจะใช้เตียงคู่เพราะว่าจะนอนกันห้องละ2 คน 2 คนนะมีสมาชิก4-5 คนก็ว่ากันไปเนาะห้องกันนอนกันห้องละ2 คน 3 คนก็ว่ากันไปนะครับพี่เป๊ะเนี่ยเขาไปนอนกับพี่เผาตอนนี้ยังมีพี่เผาอยู่พี่เผายังอยู่บริสแลมอยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นนักดนตรีก็นอนนะแต่ละคนก็จะมีกิจกรรมของตัวเองในระหว่างรอคอนเสิร์ตกลางคืนเนาะซึ่งเขาไปถึงกลางวันไงก็จะนอนพักกันบางคนก็หลับบางคนก็เปิดทีวีสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะมือถือยังไม่มีบางคนก็เอาหนังสือมาอ่านแต่บริสแลมเนี่ยเขามีเกม PlayStation นะฮะเอาเกมเพลย์เนี่ยมาต่อกับทีวีที่ห้องที่โรงแรมเลยแล้วก็เล่นกันนะฮะห้องของพี่ปิ๊ดเนี่ยเขาขอหลับพี่ปิ๊ดขอนอนส่วนพี่คนพี่เผาเนี่ยขออ่านหนังสือ
่านหนังสือเขาจะมีหนังสือนิยายอะไรของเขาเขาอ่านให้คอยอยู่กัน2คนนะฮะส่วนห้องข้างๆมีพี่ตูนอยู่พี่ตูนลิสแลมแล้วก็มีอีก 2-3 คนก็เล่นเกม PlayStation แต่ว่าเปิดประตูทิ้งไว้นะฮะมันอยู่ตรงข้ามเลยนะเปิดประตูทิ้งไว้นะเพื่อให้อากาศมันระบายก็ว่ากันไปนะฮะก็เล่นเกมไปส่วนพี่ปิ๊ดนะครับกำลังจะนอนในช่วงที่เขากำลังนอนเงียบๆหลับนะคุณผู้ฟังครับอาการมาเลยนะฮะคุณฟังนึกถึงภาพเรากำลังนอนอยู่บนเตียงแล้วเอาผ้าห่มคลุมพี่เผาพี่ปี๊ดเขาบอกว่าเขากำลังนอนแล้วเขาเอาผ้าห่มคลุมหน้าเพราะเขาเปิดแอร์เย็นนะครับคลุมแต่ว่าเขาเปิดเหลือช่องให้จมูกแล้วดวงตาได้โผล่ออกมานิดนึงเพื่อจะได้หายใจออกนะฮะในช่วงที่กำลังหายใจกำลังจะหลับเคลิ้มๆนะฮะเขารู้สึกว่ามีคนมาเดินดูตรงหน้าเขาเพราะเขาหันหน้าออกไปทางหน้าต่างเขาอยู่เตียงฝั่งหน้าต่างนะครับมีคนเดินกับเดินแวบไปแวบมาซึ่งแสงมันตัดไปตัดมามันทำให้เขานอนไม่หลับอะฮะหน้าต่างก็เปิดอยู่หน้าต่างมีผ้าม่านแต่เป็นผ้าม่านที่ไม่ได้กันแสงเขาว่าอย่างนี้นะฮะแต่ว่ารู้สึกแบบรำคาญแต่คิดในใจว่าเฮ้ยใครเหมือนประมาณว่าคิดในใจว่าเฮ้ยใครวะทำไมไม่หลับไม่นอนทำไมมาเดินวนนะรู้สึกแบบไม่โอเครำคาญอย่างนี้นะคิดในใจนะเขาก็เลยลืมตามาเขาเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่ๆนะฮะตัวใหญ่ๆตัวอ้วนๆซึ่งสมาชิกก็ไม่มีใครตัวใหญ่สักคนนะสปอร์ตสแลมนะฮะตัวอ้วนๆหนาๆตัวใหญ่ๆอ้วนๆเหมือนพี่โอ้อะใหญ่ๆแบบเบิ้มบึ้มๆหน่อยเดินแต่เขาเห็นเฉพาะช่วงเอวนะหมายถึงว่าไอ้เขาเปิดผ้าห่มแค่ไม่ได้แบบเต็มหน้า 100% นะมันก็เลยเห็นแค่ช่วงเอวลงมาถึงเท้าเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะฮะตอนนั้นตกใจมากตกใจเฮ้ยใครมาเดินในห้องตัวเองแป๊บเดียวพอคิดได้แป๊บเดียวก็ฟังฮะไอ้ร่างที่มันเดินซ้ายเดินขวานะมันก็เดินแล้วมันหยุดเขาก็หันหน้าแวบกลับมาอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะฮะพูดแล้วขนลุกเนาะหันหน้ากลับมาที่พี่ปิ๊ดที่กำลังนอนคลุมโปงเนี่ยเขาหันหน้ากลับมาอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะไม่รู้ยังไงนะเขาบอกเล่าให้ฟังเขามีความรู้สึกว่ามันมีมือนะฮะหรือว่าใครสักคนมากดบริเวณคอเขาเนี่ยเขานอนตะแคงใช่ไหมฮะมากดตรงเลยคอกดลงกับที่นอนนะครับกดลงปั๊บพี่ปี๊ดเขาบอกเฮ้ยเขาพยายามต่อสู้เขาก็หายใจไม่ออกเพราะเขาพยายามมันมีมือตรงนี้มากดลงไปเขาบอกเฮ้ยแบบเหมือนจมน้ำต่อสู้แล้วพยายามแบบก็หลายๆอย่างสุดท้ายหลุดมาปั้งนะหลุดปั้งคือกระโดดขึ้นมาแล้วมันนั่งเลยแล้วพี่เผาที่อยู่ข้างๆตกใจว่าเฮ้ยปี๊ดเป็นไรเฮ้ยนะแล้วพี่ปี๊ดก็วิ่งออกประตูไปเลยนะวิ่งออกห้องไปอย่างไวเลยนะวิ่งลงไปชั้นล่างเลยบอกเฮ้ยพี่ลอกนะฮะตกใจมากเลยผีลอกนะฮะไม่ได้หันมามองนะฮะว่ามีผู้ชายจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆห้องนั้นมีแค่2คนก็คือพี่ปิ๊ดที่โดนมือกดลงไปนะฮะแล้วก็พี่เผาที่นั่งอ่านหนังสือนอนอ่านหนังสืออยู่นะฮะเขาวิ่งลงไปชั้นล่างนะแล้วก็พี่เผาก็วิ่งตามเฮ้ยเจออะไรก็ตกใจกันนะฮะแล้วห้องข้างพี่ตูนต่างก็วิ่งตามเหมือนกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเงี้ยฮะนึกว่ามีเรื่องมีราวกันนะครับก็ปรากฏว่ามันเล่าให้กันฟังชั้นล่างนะฮะมาเล่าให้กันฟังว่าเจอแบบนี้นะมีผู้ชายเดินวนประมาณในห้องเราอะเผาเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีคุณนั่งอ่านหนังสืออยู่ไม่มีใครแต่สิ่งที่พี่เผาที่เรานั่งอ่านหนังสือเห็นคุณฟังรู้ว่าเห็นอะไรนะฮะเขาบอกว่าช่วงที่พี่ปิ๊ดกำลังนอนคุ้มโปงอยู่นะฮะเขาเห็นขาของพี่ปิ๊ดที่กำลังเหมือนกับโดนกดหรือว่าโดนบีบคอเนี่ยตรงบริเวณตรงคอมันจมลงไปในเตียงซึ่งน่าตกใจมากจมลงไปแบบไม่มีใครกดนะมันจมลงไปแต่ว่าขานะชี้ขึ้นมาอันนี้เขาเล่าให้ฟังเลยนะเขาเล่าแบบนี้เลยขานะชี้ขึ้นฟ้าชี้ขึ้นมาข้างบนแต่ว่าตัวนะมันจมคือตรงบริเวณช่วงตัวช่วงคอลำตัวมันจมลงกับเตียงซึ่งมันอ่อนนุ่มอยู่แล้วนะฮะพี่เผาก็ตกใจอ้าปากค้างเฮ้ยกำลังเรียกว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะเป็นอะไรฮะคือเห็นคนกำลังเหมือนกับมีคนเอามือจับกดลงไปในเตียงนะนึกภาพออกเนาะแต่ไม่มีใครจับกดนะฮะแต่ว่าในภวังค์ในกึ่งหลับกึ่งตื่นของพี่ปิ๊ดคือเห็นชายคนนี้กำลังมือกดตัวเองอยู่แต่ว่าภาพที่พี่เผาเห็นคือภาพตัวของเขาจมลงกับเตียงแต่ขาชี้ฟ้าอยู่จากนั้นแล้วทุกคนบอกไม่อยู่แล้วนะครับออกเลยโรงแรมนะครับไม่อยู่แล้วนะฮะก็พยายามถามว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพนักงานโรงแรมก็บอกว่าเฮ้ยห้องนั้นมันอาจเหมือนจำได้ว่ามีฝรั่งเสียชีวิตนะครับเคยมีฝรั่งนะไปเสียชีวิตนะในบริเวณห้องนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พี่ปิ๊ดนะดนตรีบริสแลมรู้สึกแบบเชื่อสนิทใจเลยว่าวิญญาณและผีมันมีจริงจริงเข้ามาปรากฏให้เห็นนะฮะซึ่งอันนี้เห็นกันสองตาเนาะโอ้โหน่ากลัวเนาะน่ากลัวทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เชื่อก็
มันก็อย่างว่าเถอะนะอาจจะดูเกินจินตนาการไปหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวเขามันยืนยันให้เห็นว่าเขาเห็นจริงๆแล้วที่มันสอดคล้องโอเคถ้าสมมติว่าเราบอกเออพี่ปิ๊ดเขาอาจจะฝันละเมอหรือเปล่างี้เนาะใช่ไหมฮะแต่มีคนข้างๆไงฮะพี่เผาที่เป็นนักดนตรีคนฮะเขาเห็นว่าตัวเขาจมลงไปกับเตียงนะฮะจมลงไปแล้วขาชี้ฟ้านะฮะซึ่งมันผิดปกติของคนคนเราถ้าจะขาชี้ฟ้าได้มันต้องมีคนมากดข้างบนให้เตียงมันยุบลงใช่ไหมฮะหรือกำลังต่อสู้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะก็เลยเป็นเรื่องหลอนของบอดี้แสลมที่จำกันไม่ลืมโอ้โหนะฮะเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลอนมากๆเลยทีเดียวแล้วคุณฟังละฮะเคยเจอเคยสัมผัสลักษณะแบบนี้หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะฮะลองมาไลฟ์ฟังเรื่องนี้ถือว่าน่ากลัวนะสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วคุณฟังล่ะฮะเคยเจอเคยสัมผัสหรือไม่ลองไลฟ์กันฟังหน่อยกันละกันนะครับนะฮะเหนือจินตนาการจริงๆไอ้ถ้าสมมติไม่ใช่บริสแลมเล่าดีเจไม่เล่านะดีเจจะไม่เอามาเล่านะฮะเพราะมันดูเหลือเชื่อเกินไปมันดูปลอมเกินแต่ว่าถ้าเป็นระดับบริสแลมเขาคงไม่แต่งเรื่องมาเล่าให้มาแต่งเรื่องมั้งเนาะถ้าเป็นเรื่องเดอะช็อคเดอะโกสต์พี่แจ็คนี่เดี๋ยวจะตัดทิ้งไปเลยเรื่องนี้นะมันเวอร์เกินมากดในเตียงทีเดียวนะครับ

เสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่งจ้องผมเป้าตาลึกโปผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่

0: ยังเป็นเพลงที่ตราตรึงใจและก็ยังหลอนกันอยู่สำหรับเพลง704เพลงนี้นะฮะอันนี้พี่ดาจิมเนี่ยเขาแต่งเอาไว้ตั้งแต่สมัยเขาไปเจอเรื่องราวจริงๆนะที่โรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนหรือว่าตอนนี้ก็ตามแต่นะครับนักร้องเหล่านี้เขาก็จะได้ออกไปคอนเสิร์ตไปทัวร์เนาะนะฮะไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆนะก็จะเจอเหตุการณ์แปลกๆมากมายนะครับโดยเฉพาะนักร้องชายคือจะบอกว่านักร้องชายแต่ละคนนะคุณฟังฮะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกลัวเรื่องผีไม่ค่อยกลัวเรื่องผีนะครับเพราะว่าเป็นศิลปินเขาจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้แต่ถึงขั้นต้องแต่งเพลงนี้แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่จริงแล้วล่ะอย่างดาจิมนี่ไม่มีท่าทีเขาจะกลัวผีเลยตอนนี้เขาให้สัมภาษณ์คือเขาบอกว่าเจอจริงๆเจอเหมือนในเพลงเล่าเลยก็คือเห็นผู้หญิงมานั่งปลายเตียงที่ว่านะที่ว่ามานั่งจ้องเลยนะฮะเห็นจริงๆอย่างกรณีบริสแลมเมื่อกี้ก็เหมือนกันที่เขาปิดเอาไว้ไม่เคยเล่าสักทีเนี่ยก็เจอเหมือนกันเพราะผู้ชายนี่เขาจะไม่ค่อยเยอะเขาจะไม่ค่อยแบบอาวุยวายเหมือนผู้หญิงนะฮะที่แบบจะมาเป็นตุเป็นตะมาเล่าลงโซเชียลครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาเจอเนาะจนทั้งเขาเอามาเล่าในรายการต่างๆงงนะฮะพี่ศิรินาถบอกว่าดีเจขาเรื่องนี้พวกนี้เชื่อค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เคยเจอเชื่อนะฮะน่ากลัวจริงๆด้วยเหมือนผีอำเลยใช่ฮะมันเป็นกึ่งๆหลับกึ่งตื่นคล้ายผีอำอ่ะนะที่เมื่อกี้ที่พี่ปุริสลัมเขาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ที่มันแปลกใจคือมีคนเห็นด้วยไงว่าเขากำลังโดนกดนะฮะโดนกดแบบไม่มีอะไรสักอย่างเลยโดนกดให้จมลงบนเตียงอ่ะซึ่งมันอัศจรรย์มันแปลกไงฮะถ้าแบบเขาเห็นว่านอนอยู่ปกติไม่มีอะไรสักอย่างอันนั้นก็อาจจะเป็นการฝันก็ไม่ได้หรือผีอำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี้มีคนเห็นด้วยแสดงว่ามันน่าสนใจแล้วมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติแล้วนะฮะนะครับนะเมื่อกี้นี่สาวดื้อบอกว่าดีเจขามีเรื่องหลอนนิดนึงสั้นๆให้ฟังนะฮะเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะหมาแถวบ้านหอนดังมากเลยปกติเนี่ยไม่เคยมีนะฮะไม่เคยมีลักษณะแบบนี้ปรากฏว่าเช้ามามีคนมาแจ้งข่าวว่าป้าบอกลุงเสียที่โรงพยาบาลโทรมาบอกรอบแรกตอนตีหนึ่งกว่าลุงเริ่มไม่ไหวตอนตีหนึ่ง28หมดลมหายใจนะฮะแล้วตอนเช้าก็เลยโทรมาแจ้งเมื่อคืนนี้ที่บ้านได้ยินหมาหอนตลอดเลยโอ้โหนะแสดงว่าเขามาแหละแสดงว่าลุงมาแล้วนะฮะปกติวิญญาณก็จะออกจากร่างหรือว่าอาจจะไปนั่นที่ไปนี่ได้นะครับเมื่อร่างเขาไม่ไหวแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเหนือจินตนาการจริงๆนะรู้สึกไม่ดีแล้วและเป็นวันพระด้วยเนาะนะครับผมรีบผมตังโอ้น่ากลัวนะดื้อนะแต่จริงก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเรื่องวิญญาณต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนแม้กระทั่งตัวเราเองก็ฟังฮะวันหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันย้ำคุณผู้ฟังนะว่าจิตสุดท้ายของเราถ้าจิตสุดท้ายเราเสียชีวิตแบบไหนเราก็จะไปแบบนั้นถ้าจิตสุดท้ายเราเสียชีวิตด้วยความกระวนกระวายร้องไห้เสียใจฆ่าตัวตายแล้วก็จะจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเราไปด้วยความสงบเนาะนอนตายสบายมันก็จะดีกว่านะดังนั้นเนี่ยเป็นคนทำความดีฮะอย่าไปเบียดเบียนใครสุดท้ายสุดแล้วมันจะส่งผลให้เราจะไปได้ดีหรือจะไปได้แย่แค่ไหนอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะครับเหมือนกรณีของโรงแรมหลายที่ที่เขาเชื่อว่ามีอะไรอยู่แถวนั้นมีวิญญาณอยู่อะไรเงี้ยเนาะ
1: เปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความ
0: พี่โอ้ว่าทำไมมีแต่วิญญาณทำไมพี่ฮะวินตึงไม่มีเหรอฮะอ๋อจะเล่นมุกนี้ใช่ไหมถ้าวินตึงต้องใช้วินตึงมีไหมเห็นไหมมุกนี้มาอีกแล้วหนึ่งแล้วแหม
1: ผมโสดไม่เป็นไรอยู่ดีๆไฟก็ดับ
0: วิญญาณวินตึงก็มาแน่แหมนะฮะ
1: อยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียง
0: หลายคนถามว่าดีเจครับผีก็มีเสียงไหมสิผีเสียงเหมือนคนฮะเขาคือคนมาก่อนเขาพูดได้เหมือนคนนี่แหละนะฮะถ้าเขาจะสื่อสารนะเขาจะสื่อสารถ้าเขาไม่สื่อก็แล้วไปนะฮะ
1: พุทโธธัมโมเมื่อไรจะเช้า
0: วิญญาณวินตึงก็มานะขอให้สักเพลงดีกว่าร้อนๆนะฮะเพลงหลอนนี่ไม่ค่อยมีเนาะรู้สึกว่ามีน้อยมากๆเลยนะครับทักทายพี่สุเมธด้วยกันละกันครับแต่ผมเจอเป็นบ้านเช่าที่พานทองอยู่ว่างๆพี่ลองไลฟ์ดีเจฟังหน่อยลองพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาว่าเจอเหตุการณ์อะไรบ้างในบ้านเช่าคุณฟังครับบ้านเช่าบ้านพักห้องพักต่างๆมันมักจะมีอะไรพวกนี้อยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ประจำเหมือนเนาะเหมือนหอพักมันเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่ประจำเขาก็ไปนะถ้าเราไปอยู่ประจำเขาก็ไปนะฮะในกรณีที่เป็นบ้านร้างที่ไม่เคยเปิดให้ใครอยู่ไงฮะมันก็จะมีวิญญาณหรือว่ามีอะไรไปอยู่ตรงนั้นแทนนะครับแม้กระทั่งบ้านเราเองด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่อยู่เลยนะฮะหรือคนถามว่ามีเจ้าที่อยู่ไม่ใช่เหรอฮะนี่จะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มีคนเขาบอกมันมาอยู่ได้นะเออนะฮะก็เป็นสัมภเวสีพวกนี้แหละคุณผู้ฟังที่เขาหาที่อยู่นะฮะเขาเหมือนคนนะฮะเหมือนหมาเหมือนแมวอะเหมือนแมวอะเขาไปเจอห้องเล็กๆไปเจอลังกล่องกระดาษเนี่ยก็ไปอยู่อะไรเงี้ยเขาก็หาบ้านอยู่เหมือนกันนะครับจบเรื่องหลอนเนาะแค่นี้พอเนาะวันละเล็กวันละน้อยนะครับเดี๋ยวจะไปหาเรื่องเล่าจากคนดังต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับใกล้เที่ยงคืนแล้วตอนนี
2: ้ผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งที่จริง

เพลงเพราะจากหน้ากากนายพรานนะครับชื่อเพลงว่าห้องสุดท้ายนะครับต้นฉบับเป็นของพี่เอนะครับพี่เอนะครับแล้วก็เขามาร้องนะครับใหม่นะครับในเวอร์ชันนี้นะก็ถือว่าพร้อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับส่งมานะครับห้องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายร่างกายถูกฆาตกรรมเนาะแล้วก็เหมือนเขาพยายามจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวิญญาณก็เหมือนคนคุณผู้ฟังนะครับเขาจิตสุดท้ายเขาอาจจะหลงทางนะครับต่างๆนานาก็พยายามจะหาทางกลับบ้านเวลามีใครที่สามารถนำพาเขาได้เขาอยากจะตามจริงๆน่าสงสารนะนะครับแต่ว่าเราอย่าได้อยู่จุดๆนั้นเลยนะฮะมันเป็นคนก็ดูแลตัวเองรักษาตัวนะครับหรือพยายามทำบุญเยอะๆแล้วกันผลบุญต่างๆจะได้ส่งให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับนะฮะวันนี้คุยกันเพลินทีเดียวนะครับนี่เที่ยงคืนแล้วว่าพี่ศรีนาถว่าขอตัวนอนก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์พี่ศรีนาถเที่ยงคืนพอดีนะครับเดี๋ยวสัก 2-3 เพลงเนาะเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะวันนี้เบาๆวันนี้ไม่มีใครฝากนักร้องมาไม่เป็นไรก็ฟังดีเจพูดคุยฝั่งเดียวก็พอนะจ๊ะนะฮะพี่สนส่งภาพมาพี่สนยังไม่หยุดกิน S99 นะฮะวันนี้มีแหนมด้วยนะฮะแหมลำขนาดเน้อนะฮะลำขนาดแปลว่าอร่อยมากนะฮะแซ่บหลายนะฮะคนเรานะฮะฟังฮะหลายคนถามว่าทำไมผีต้องถวายเหล้าด้วยนะฮะไม่มีอื่นแล้วก็เพราะตอนเป็นคนยังชอบเหล้าเลยผีก็คือคนนะฮะตอนเป็นคนชอบกินอะไรเขาตอนตายก็ชอบกินเหมือนกันหลายคนฟังฮะหลายคนถามว่าผีวิญญาณเขากินได้เลยเหรอดีเจเมื่อก่อนดีเจไม่เชื่อนะจริงๆเมื่อก่อนไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแบบโอ้ยไร้สาระบ้าบอกินไม่ได้นะพวกนี้นะฮะจนกระทั่งมาเจอหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าในรายการต่างๆที่เขาถ่ายทำเนี่ยมันได้จริงๆคุณผู้ฟังเขาสามารถกินได้อันนี้แปลกอัศจรรย์จริงๆอันนี้เหนือธรรมชาติเลยนะฮะวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถตอบได้เขากินได้ยังไงเขากินได้นะฮะคุณผู้ฟังฮะกินได้จริงๆนะฮะอย่างที่เจเคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าในรายการเนาะที่เขาไปถ่ายทำฮะที่เขาเอามาม่าไปถวายฮะเสียงเคี้ยวมาม่าดังเข้ามาเลยอ่ะแต่คนถามว่าทีมงานเคี้ยวมาม่าเปล่าดีเจนะฮะโดยเฉพาะเหล้านี่ผีชอบมากนะฮะเพราะว่าแต่ตอนเป็นคนก็ชอบดื่มไงตอนตายก็ต้องกินได้เหมือนกันนะฮะที่ความชอบเหมือนเมื่อกี้ที่เราจะเล่าเรื่องของบริสแลมนะฮะเมื่อกี้ที่พี่ปิดอะฮะที่ว่าเขาจะเอาอาหารทะเลมาถวายฮะอันนั้นก็น่าจะชอบอาหารทะเลมั้งสงสัยนะฮะก็เลยมาเหมือนกับมาทวงสัญญาอะไรมาเนี่ยนะฮะพี่สนวันนี้เจ๊ครับไม่เป็นผีก็กินได้ครับ S99 1แก้วมาให้กับทีมงานให้กับแฟนรายการมา1แก้วนี่วันนี้คิดน้ำแข็งช้านะเนี่ยช้านะนี่เห็นไหมวันนี้สปีดให้แม่กินเมื่อไหร่ก็ยังแบบอดีตเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคนเราต้องเป็นคนกินเหมือนไหมตอนตายไปก็เหมือนกันพี่เหมือนกันแล้วแหละนะฮะเที่ยงคืน3 นาทีนะครับวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะครับ14 Friday ครับ

ที่เพราะดีนะครับจากเอฟวงฟินนะครับพื้นที่ปลอดภัยที่ไปฟังด้วยละกันนะจ๊ะทุกคนล้วนมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นในที่ของตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นจุดมุมนึงนะฮะมุมที่ไม่มีใครเข้ามาย่างกรายนะครับแต่ต้องเขาเรียกว่าอยู่ในที่ที่เหมาะสมด้วยละกันไม่ใช่ว่าอะไรก็อินโทรเวิร์ตหมดหรือว่าพื้นที่ตัวเองหมดอันนั้นก็เวอร์กันไปนะครับตอนนี้เที่ยงคืน8นาทีกันแล้วนี่ฟังเพลงเพลินเดียวเนาะนั่งฟังเพลงเล่าเรื่องหลอนกันไปหลายเรื่องราวที่น่าสนใจที่หยิบให้คุณดูฟังได้ฟังด้วยกันละกันครับนะง่วงเรียงตอนนี้ง่วงเรียงเอ่ยพี่สนครับหยุดกินได้แล้วครับพี่สนเที่ยงคืนแล้วไปนอนได้แล้วอาจจะดูว่าฉันไม่สนใจเที่ยงคืนแล้วครับหยุดกินได้แล้วครับอ้วนออกอ้วนออกนะแม่อีกสัก

ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะครับนี่คือเพลงจากเล็กรัชเมฆนะครับโปเต้วันนี้วันเกิดลูกเหรอโอมเอื้อเหรอหายังไงเล่าให้ฟังหน่อยยังไงคือยังไงบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอมเอื้ออ่ะงั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับโอมเอื้อกันละกันนะฮะขอให้มีความสุขมากๆละกันนะฮะ

แฮปปี้เบิร์ธเดย์กับโอมเอื้อนะฮะโอมเอื้อนี่คือลูกโปเต้ใช่ไหมน้องโอมน้องเอื้อนะฮะเออกี่ขวบแล้วนะฮะลูกชายคนโตนะโปเต้โปเต้ลูกชายคนโตนี่คนละอย่างกับโปเต้นะโปเต้นี่ดูเฉมเฉมช้าช้าเยิ่มเยิ่มนะพี่น้อยพี่หนานมากเลยนะครับแต่ลูกชายคนโตนี่ดูแบบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บดูแบบเออดูแบบมีพลังนะฮะโปเต้บอกแม่นแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันอะไรกันขอมีความสุขมากมายนี่ไงโปเต้ก็จะกลับหาลูกไงจะมาที่ลำปางตอนนี้ที่ไหนแล้วโปเต้จอดแวะกินข้าวไหมวันนี้มันไม่ส่งภาพมานะน่าจะขับรถอยู่เรื่อยๆนะฮะเดินทางมุ่งหน้าสู่ลำปางจากกรุงเทพมหานครนะฮะเดินทางกันไปเรื่อยๆเนาะฟังเพลงไปเรื่อยๆนะฮะนะครับชิวๆนะครับเที่ยงคืน15นาทีนะครับต้องเพลงนี้แล้วล่ะครับโปเต้เกิด14สิงหานะครับเลขเด็ดงวดนี้ต้องเข้านะโปเต้บอกว่ารอบนี้งูรอ975กับรอ1441นะฮะวันนี้โปเต้ต้องรวยนะวันอาทิตย์นี้นะครับ6ขวบเต็มแล้วใช่ไหมนะฮะดีละดีละ6ขวบเต็มแล้วนะลูกโปเต้คนโตนะฮะ6ขวบแล้วนะฮะตอน6ขวบคุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่บ้างจำเหตุการณ์ต่างๆได้ไหมฮะ อ่ะเที่ยงคืน15นาทีโปเต้มาเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันวันนี้เบาๆนะครับเที่ยงคืน10ต้องรวยนะวันอาทิตย์นี้นะครับ6ขวบเต็มแล้วใช่ไหมนะฮะดีละดีละ6ขวบเต็มแล้วนะลูกโปเต้คนโตนะฮะ6ขวบแล้วนะฮะตอน6ขวบคุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่บ้างจำเหตุการณ์ต่างๆได้ไหมฮะ

หนึ่งเพลงนะครับเที่ยงคืน15นาทีนะครับก็เข้ากับบรรยากาศพอดีเข้ากับเวลาขณะที่พอดีเลยนะฮะเที่ยงคืน15นาทีนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกเราจะพักผ่อนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้ล่ำลาคุณผู้ฟังก่อน YouTube ไปไหนหมดในพวกนี้แล้วเรื่องผีแล้วพากันหายหมดเลย กลัวละสิหรือว่าง่วงหลับไปหมดแล้วนะครับส่วนใน YouTube ยังมีแอปพลิเคชันที่ฟังกันอยู่เยอะอยู่นะโปเต้ส่วนมากจะเป็นคุณผู้ฟังที่ทำงานกลางคืนหรือเปิดทิ้งไว้เนาะบางคนก็เปิดแล้วก็หลับก็มีนะฮะบางคนก็ทำงานกลางคืนก็ฟังนะครับเพราะว่าอย่างนี่ไงพี่ใหม่นี่ไงพี่ใหม่ก็เข้าเวรกลางคืนอะไรก็เปิดฟังไปด้วยนะทำงานไปด้วยนะฮะจะได้ไม่เหงากันมีเพลงฟังสบายๆอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยละกันคืนนี้คืนวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันศุกร์หันษากันนะฮะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนคงจะทำงานกันอยู่อีกหนึ่งวันนะครับเข้าสู่กลางเดือนพอดีนะฮะใครจะซื้อเลขอะไรก็ขอให้มีความสุขได้เลขที่ดีๆเจอหวยงามๆแล้วกันอย่างโปเต้เนี่ยชอบซื้อหวยมากๆเลยก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ลุ้นตัวเลขทุกๆรอบแต่รอบนี้รู้สึกว่ามันตรงกับวันอาทิตย์นะรอบนี้ไม่ได้มาจัดรายการวันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้มาลุ้นก็ดูไลฟ์สดเอาแล้วกันปกติช่วงกลางวันช่วงที่ดีเจวินจัดรายการช่วงบ่าย2บ่าย3บ่าย4เนี่ยเราจะจัดรายการแล้วก็ตรงกับหวยออกพอดีแล้วก็จะเปิดเสียงให้ฟังนะฮะพอเสียงให้ฟังนะฮะจะได้ลุ้นไปด้วยกันที่ BP Radio จะได้ไม่เหงากันนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะโปเต้เดินทางต่อคิดว่าน่าจะประมาณใกล้สว่างใช่ไหมโปเต้ก็น่าจะถึงจุดหมายปลายทางสำหรับลำปางกรุงเทพนะฮะโอ้โหยอมจริงๆในการนั่งรถไกลขนาดนี้ขึ้นลงนะโปเต้เนาะขอบคุณชู

0: แท็กด้วยกันละกันนะครับ
1: ทูดีแท็กนะฮะเลือกโปรแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจากทูดีแท็กได้เลยครับและก็ขอบคุณกับร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่โปเต้มาเชียงใหม่ก็ไปยำปูม้าสักวันสิไม่ไปสักทีนะไปแล้วถ่ายรูปมาด้วยเดี๋ยวจะส่งให้ร้านเขาดูว่าแฟนรายการไปยำปูม้ารู้จักไหมเสิร์ชใน Google ดูบอกว่าฟังมาจากดีเจด้วยดีเจวินิจทานเนี่ยเดี๋ยวเขาลดให้เลย 10% นะไปทานไปกินยำมันไม่ใช่มียำอย่างเดียวมีอื่นด้วยของขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆก็มีพวกไอศกรีมมะพร้าวกะทิอะไรมีหมดเลยยำปูม้าจัดยอดนะเมนูเขาเยอะนะบางคนว่าไม่ชอบกินส้มตำยำดีเจอื่นก็มีปีกไก่น้ำปลานะฮะเมนูอาหารต่างๆฮะก็มีกันหลากหลายเดี๋ยวดูเมนูแป๊บนึงนะมีอะไรกันบ้างเพื่อโปเต้จะไปกินนะไปกินแล้วก็ถ่ายภาพมาหน่อยเดี๋ยวจะได้ให้ลูกค้าสปอนเซอร์เขาดูไปกินนี่ก็ได้นะอาหารนะฮะต้มเล้งแซ่บปลากระพงทอดน้ำปลาข้าวผัดไข่เมนูจานเดียวก็มีนะครับซูชิอย่างงี้นะฮะเมนูปลาเมนูมาม่าหม้อไฟอย่างงี้ปูอัดซาชิมินะครับอย่างนี้เป็นเมนูแบบเบาๆกุ้งแช่น้ำปลานะฮะตำหอยโข่งเนี่ยนะฮะยำปูม้ายำทุนโทนยำหอยนางรมยำหอยแครงแบบสุกแบบสดมีหมดเลยยำแซลมอนยำหมูกรอบยำคอหมูทอดยำแหนมยำปลาหมึกเงี้ยยำวุ้นเส้นอะไรพวกนี้มีหมดเลยลาบอีสานตับหวานหมูน้ำตกนะซุปหน่อไม้อะไรอย่างนี้นะฮะลาบปลาหมึกอันนี้คือเมนูที่ลงไว้นะยำข้าวโพดอย่างนี้หรือจะเป็นสายของว่าไปกินเครื่องดื่มธรรมดาก็มีเหมือนกันนะฮะประเภทแบบว่านี่น้ำผลไม้นะครับไอศครีมกะทิสดชานะครับหลากหลายมากมายอะอเมริกาโน่คาปูชิโน่นะครับลาเต้อะไรอย่างนี้นะนะครับครบครันเลยนะมีที่ยำบูมาและแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฝากด้วยกันละกันนะมาเมื่อไหร่ไม่มาสักทีเดี๋ยวไปโอ้กระจูเดี๋ยวไปนู่นไปที่ไปนั่นนะฮะลำใหญ่มากเลยนะฮะรอบหน้าไปจะไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอบหน้าถ่ายภาพให้ดูด้วยกันละกันนะฮะเอาละฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคืนนี้ล่ำลาก่อนทางบุญทลิกด้วยเนาะเดี๋ยวดีเจปล่อยเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อหลังเที่ยงคืนมาต้นไปกันละกันกับที่นี่นะครับเพราะว่าฉันคือวิญญาณที่ทุกทรมานนะครับโอเคคืนนี้หลับฝันดีทุกคนนะครับล่ำลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์

ังเพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ 084-045-6862

ายังเฟรนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage

ุณกำลังฟัง BP Radio Online คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio